0: ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทําแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ําหรือสระแก้มลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
1: ครับ
2: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านลิ่มทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแก้มลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ
0: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
3: นั่นน่ะสิ
0: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดซากแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคใครคนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
3: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
0: ปีละ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
3: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
0: อยู่ในตำบลเดียวกัน
3: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
0: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
3: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
0: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลน้องโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
3: 3ตำบล
0: ใช่เราไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลน้องโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
3: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
0: รวมๆกัน104ลูก
3: 104ลูกแล้วโอ้โห
0: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
3: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
0: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
3: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
0: ่ใช
3: ่แล้วหางบประมาณมาขุด
0: ใช่
2: ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
0: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันไหนเร่งด่วน
3: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
0: ่น้ําไหลออกเหมือนน้ําตาไหล10ออกเหมือนน้ําตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลําบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
2: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
3: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับผู้ใหญ
4: ่1ไร่2งานครับ
3: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
4: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
3: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
4: มีหมดครับ
3: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
4: ้ครับ
3: อันนี้คือลูกลิงไหม
4: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะเราเลี้ยงปลาด้วยครับ
3: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดไหมช่วงหน้าแล้งหมดไหม
4: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
3: มีคลองข้างอีก
4: ครับ
3: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึงส่วนของเราด้วย
4: เราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี้เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาด

0: ากกินนะครับ
1: น้าเมาไพรรัตแสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนมีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต
2: ่งานแต่เขาจ้างไว้
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็ข้าจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคืองานน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆ อาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนยังไม่มีเราไปที่ลำมาดอู้ไกลมากเลยตรงนี้เป็นทีแรงมากแทบไม่มีคนเดินเลยทุก
2: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
3: ทุกอย่างครับ
2: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี
1: ้เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
4: ลอกเรียนได
2: ้ลอกเรียนได
4: ้ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
4: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
4: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให้แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
4: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้อันนี้เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
4: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้าโกยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้จะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษนะแฮที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: รอผมเล่นหร
2: ือรอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริงน
2: ะ
3: ม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกอยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริง
2: ค่ะ
3: และนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได้ป่ะป่ะป่ะ
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะมา
3: เกือบกลับทางเดิมเ
0: ลยและในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่
1: แล้วมาลง
2: มาลงเนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: อันนี้ก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นไงพวกหนอนแบบที่มันเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนนางเหมียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีนะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็
0: ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบนี่ก็คือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบงอมงำนะครับผม
2: ใ

0: สองโลนิดนิดเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อยก็โอเค
1: ก็โอเคเป๊ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะสองลูกก็โอเคเลยเหรอ
1: โอเค
0: อ่ะลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
1: ไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ให้เบียร์กิน
2: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
3: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันล่ะครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
1: หอมไหม
2: เริ่มมาแล้วพี่เริ่ม
1: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
0: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
1: ไม่ใช่
3: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
4: ้มีกี่กระชายด้วยนะ
3: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
0: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
0: สูตรของพี่โบ
1: ใช่อ
0: ย่าเถียง
1: อย่าเถียง
0: เดี๋ยวโดนทัพพีฟาด
1: พอได้แล้ว
0: สูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
1: ใช
0: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
1: ดม
0: โชยนิดนึง
1: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนเอามาก
0: ินได
1: ้เ
0: ออสดตอนนี้นะ
1: เธอคนเนี่ยพี่โบกวน
0: กวนกระเด็น
1: กวนกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
0: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
1: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
0: นะ
1: ใช่
0: กลมกล่อมนะ
1: กลมกล่อม
0: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราหยุดการคนปิดฝา
0: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
1: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
3: เสร็จแล้วล่ะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
0: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
1: อ
0: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่ามาตรฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
1: ผักกาดหอม
0: เหมือนกัน
1: ให้เหมือนกัน
0: มันยากเหมือนกันนะ
1: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
3: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
5: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ้าคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
0: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิด
1: 1เราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วแหละ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได
1: ้ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่อ
0: ยู่ได
1: ้อยู่ได้ประกันหอมของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกันหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูกรา
1: ค
0: าก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะ

0: ทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งแดงของฉันต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ใน

0: ปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
1: หึคลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
2: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
1: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
0: ข้าขอโทษนายหญิง
4: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
2: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
1: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
3: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
1: ถูกต้อง
2: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
1: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
4: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
1: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
1: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
3: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
4: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
1: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะชีวิตสูงสุด
3: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
1: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
3: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
1: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
4: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
1: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
4: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
0: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อแซนแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
4: ขอโทษข
0: ้
4: าแค
0: ่
4: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
0: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
1: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
4: เอ๋ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
1: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่าง

0: แล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
2: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามงามงามงามอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
3: ช่วย
4: ไอ
5: ้เฮ้ยเข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้หรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนด

0: การเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
2: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับ

0: นี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติ

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสีย

0: ายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่า

0: นั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: รีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยซะเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกัน

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Oh. Oh.

Ooh, ah.

เปเป้เกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000 เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
5: สวัสดีนับหนึ่ง
4: สวัสดี Red Green Yellow
6: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
4: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
7: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
5: 1 2 3 Let's go
4: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
6: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับ1นับจำนวนกระรอกกัน
4: 2มีกระรอก2ตัว
6: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับ1กับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
4: 5มีนก5ตัว
6: เก่งมากทุกคน
4: ดอกไม้สวยจังเลย
7: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับ1กับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก

0: อกไม้สีชมพู16ดอก
1: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลัก10โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
1: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: มีเรือเป็ด24ลำ
1: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: ส่วนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
2: เราน้ำหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: หนึ่งร้อยสี่สิบห้าสวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
2: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

different types of ring นะครับผม so this time you don't ring a bell but you do the buzzer okay if I say buzzer you just hit it okay everybody try to buzzer okay that's cool all right everybody today we're going to start the class with buzzer thing I want you to compete it in your groups นะครับ compete it in your groups everybody in your groups compete itในเดือนปลายทางนะครับสามารถแข่งขันกันโดยการยกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีกระดิ่งหรือปุ่มกดนะครับยกมือตอบได้นะครับใครตอบก่อนได้ก่อนนะครับ so we're gonna compete with your friends in the groups นะครับเราจะทำการแข่งขันในกลุ่มของตัวเองนะครับในกลุ่มแข่งกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับ put the buzzer in the center of the table please นะครับวางบัซเซอร์ไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะนะครับผมเราจะแข่งกันในกลุ่มของตัวเองนะครับผมโอเค so I will readEverybody, I will read the names, the place, name of the place, food, things, many things, occupation, like doctor, elephants, tiger. I will read it a lot. And when I say Thai movie, you have to hit it. Okay, Thai movie. Anybody who hit it, you get 1 point in each group.I will say like, for example, elephant, tiger, doctor, พี่มากพระขนง you have to hit it, okay, make sense, นักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับผมใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะหนึ่งคะแนนในแต่ละข้อนะครับแข่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผมSo I have the list of the name. Ready? Don't put your hand like in the buzzer, นะครับผม. So everybody, touch your shoulder. Everybody touch your shoulder. Okay. So Thai movie. Okay, Thai movie. Listen, นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ. Elephants, forests, ลานหญ้าใครกดไม่ได้นะครับหลานย่าไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์ในข้อนี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับใครกดเมื่อกี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับหลานย่าไม่มีนะครับมีแต่หลานม่านะครับเพราะฉะนั้นใครกดผิดนะครับผมโอเคNext one, okay, listen. Everybody touch your shoulder. Back. Firefighter. โรงเรียน Cat. หอแต๋วแตก Okay. Who hit it first? Who hit it? You point. One point, one point, one point. Okay. One point. okay.รอบต่อไปคนที่หมดสิทธิ์เมื่อกี้เล่นได้ใหม่นะครับผม next one number two ready นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับใครยกก่อนโดยที่ยังไม่เฉลยนะครับแล้วคำตอบผิดถือว่าไม่ได้นะครับผม1คะแนนนะครับผมโอเค next one everybody listen นักบิน teacher doctorหลวงพี่ยางนะครับหลวงพี่หลวงพี่อะไรครับไม่มีนะยางนะครับหลวงพี่อะไรนะครับไม่มีเฉยๆนะครับผมใครกดไปก่อนนะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับต่อนะครับผม number two นักบิน teacher doctor หลวงพี่ monkey หลวงพี่แจ๊ดWho hit it? One point. นะ one point นะผม one point. ทุกคนไม่ต้องกดแรงครับเบาๆได้นะผมเบาๆได้นะผมเบาๆได้โอเค Who got 2 points? Who got 2 points? Wow. Okay. Next one.แฟนกันอาวุธ horse

0: เรสที่หยดอ่าโอเคผู้ฮิตดิผู้ฮิตดิโอเควันพอยต์วันพอยต์วันพอยต์วันพอยต์นะครับผมผู้ got 3 points ว้าว are you cheating โอเคมีคนได้3คะแนนนั่นเรียกไปทางได้กี่คะแนนแล้วนะครับผมข้อที่4ทํา number 4 number 4 boy hospital พี่มากขาพี่มากขาพี่มากขาไม่มีนะครับโนพี่มากขาไม่มีนะครับโอเคโอเค next one mother ของขวัญ candy สับปะรดwho hit it first one point and last one the last one listen carefullyกาแฟ detective มอเตอร์ไซค์ key bridge ใครกดนะยางนะครับ church police friend zone โอเคเฟรนด์โซนอิทไทยมูฟวี่นะครับผมโอเคนะภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนนะครับผมของไทยนะของไทยนะโอเคกรุ๊ป1 who get the most point ได้ how many point do you get 2 points โอเค2 points 2นะครับ this group 3 points this group how many points do you have how many 3 or 4 3 group 4 3 next group 5 who get the most 3 okay so I have some gift for you like one person from each group come up that one person from each group นะครับผม okay one person from each group นะ okay one person you have to share okay you have to share okay one person okay all right I believe you know like a lot ofThai movies, okay. And today we're going to learn. Can you guess what we are going to learn today? Movies. And we have some new vocabulary. Can you bring up your notebook, please? นะครับผมนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคA style of literatures, arts, movie, or music.A styles of literatures, art, movie, or music. นะครับผม Style. What is style? When we eat food, can you remember when we eat food? We have Thai food, Japanese food, French food. We call it the style of cooking. We call cuisine. We have Thai cuisine, French cuisine, England cuisine, British cuisine. In movie, we also have style. Like when you love like fighting.When you love like romantics, drama, cry a lot, we call that style. This one, listen.
1: Genre.
0: Repeat up. Oh, listen one more time.
1: Genre.
0: What is that? It's called genre. Repeat after me, genre. Listen to the audio one more time.
1: Genre. Genre.
0: Your turn, genre. Genre.โอเคนักเรียนปลายทางออกเสียงตามด้วยนะครับคำนี้เน้นที่พยางค์แรกนะครับเป็นเสียงเจอนะครับเจอ genre don't pronounce it genre no genre นะครับ not genre genre is very Thai นะครับภาษาไทยไม่ genre ไม่ใช่นะครับคำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะครับก็จะออกเสียงต่างออกไปจะออก genre นะครับ one more time
1: genre
0: your turn genre โอเค movie genreCorrect. So the genre of this movie is sci-fi. For example, sci-fi. What is sci-fi? Who knows sci-fi? Sci is science and fi is fiction. Fiction is unreal. Unreal. Okay. Everybody, one more time. Genre. Next one. This one.

0: Look at this one. Wow. What do you see in the pictures, everybody? What do you see in the pictures? Is that a hospital? Yes or no? No. School? Yes or no? No. Is this a? It's like a kingdom, a castle, a palace, a village, a big city, right? When there is a place, a very big city that's ruled by king and queen, like Thailand, we call kingdom, right? Kingdoms is a place that is ruled by king and queen. And we have another name for a kingdom. We call it realms. Realms. Listen to the audio two times.
1: Realm.
0: One more time.
1: Realm.
0: Realm. Everybody together, realm. Okay. Realm is a kingdom. And what kind of movie or what genres or movies always have like realm? Fantasies, like fantasy movie, like Harry Potter. What else? Percy Jackson. Fantastic Beasts and Where to Find Them, for example. We call fantasy movie. Charlie and Chocolate Factory, for example, it's a fantasy. Realm, what is realm? Yeah, a place where it is ruled or protected by king and queen. Next one. Oh, this one, repeat after me one more time. Realm.
2: Realm.
0: Realm. Like realm. Realm. Realm. This one, what is that? Ah?
3: Explosion.
0: Yeah, you know bomb, right? Bomb, bomb, bomb. When boom, bomb. Bomb is very easy. So when you put the bomb, it's bang, bum, bang. You know bang? Like big bang. Big bang, the universe, big bang. Big bang. So in English, we have this one. It's called explosion. Listen to the audio.
4: Explosion.
0: One more time.
4: Explosion.
0: Your turn. Explosion.
3: Explosion.
0: Stress on plo, explosion.
3: Explosion.
0: So this one is we have sound, so we pronounce not explore, not expo, but explore, expo, spill, like spill, span, spine, explore, spill, span, spine, expo, okay, explosion. Everybody, explosion.
3: Explosion.
0: Correct. Birds is also explosions. Actions, what kind of movie always has explosion? Do you watch any movie that is all about explosion? เราเคยดูภาพยนตร์เรื่องไหนที่มี explosion เยอะๆไหมเรื่องอะไรครับ
5: Jurassic
0: World มี explosion เยอะมากเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับผม What else นะครับ Fast and Furious Have you ever watched that นะครับเร็วแรงทะลุนรก Fast and Furious นะครับผม explosions นะครับ Or some movies can be also fantasy and actions too like Iron Man Captain MarvelIt's fantasy and also have some explosion. It also actions movie. So action movie often features heroes, bombs, and explosion. Okay. Actions movies. Actions movie. Next one. Look at their face. Look at their face, everybody. Look at their face. Is this look cool? Does it look cool? Look great, yes or no? Can you try to do this? I'm not yet right hand. Can you try to do this?Kill, do you want to try to make your face like this? No, because it looks silly or absurd. Absurd is not common or unusual. When you look at it, you feel like, oh, that's not a normal person. ไม่น่าใช่คนปกติทำแบบนี้นะครับเขาน่าจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่ตลกมากคนรั่วๆหน่อยนะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ridiculous นะครับ Listen to the audio.
4: Ridiculous.
0: One more time.
4: Ridiculous. Ridiculous.
0: Your turn, ridiculous. You stress on dick. Now, ridiculous. Ridiculous.
3: Ridiculous.
0: คำว่า D-I-C, dick เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคำว่าพูดนะครับการพูดเราจะมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวกับการพูดเช่น dictation การบอกโจทย์นะครับ dictator นะครับผมมากมายหรือคำว่า predict รู้จัก predict ไหมการทำนายพยากรณ์นะเพราะรากศัพท์คำว่า dict ตัวนี้แปลว่าพูดนะครับผมridiculous อาจจะเป็นการพูดอะไรที่ตลกตลกขบขันหรือเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับผมนะโอเค everybody repeat after me ridiculous okay so what

0: genres of movie always have ridiculous person หนังแบบไหนภาพยนตร์แบบไหนที่มักจะมี ridiculous person action no comedy right so comedy is often funny and ridiculous funny and ridiculous okay everybody can you read the example sentence together one oh comedy is often funny and ridiculous correct next one this one very funny you laugh a lot look at their face นะครับ when they have some jokes นะครับมี jokes คืออะไรนะ jokesมุกตลกต่างๆนะครับผมจะทำให้เราหัวเราะเยอะๆนะครับคำนี้นะครับ when ถ้าตลกธรรมดาเรียกว่า funny แต่ถ้าตลกมากๆนะครับ we have this word นะครับ listen to the audio
1: hilarious hilarious
0: your turn hilarious hilarious ถ้าเป็นอเมริกันจะออกเสียง h i เป็นเสียงชวาคือเสียงคำว่า huh นะเป็น everybody huh hilariousแต่ถ้าเป็นบริทิชจะเป็นฮีนะครับ hilarious นะโอเคได้ทั้งสองนะครับ hilarious or hilarious ได้หมดเลยนะครับผมแปลว่า very funny นะครับผม comedy use humor what is humor everybody you have sense of humor if you have sense of humor you always speak something that's funny and make your friend laugh นะครับ who love making your friend laugh ใครชอบทำให้เพื่อนหัวเราะตลกบ้างแสดงว่าเรามี sense of humor หรือ you are a hilarious person เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนตลกขบขันนะครับผมซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่ positive นะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้นะครับผม hilarious โอเค everybody listen to the audio one more time
1: hilarious hilarious
0: your turn hilarious
2: hilarious
0: correct next one this one is pretty difficult one have you ever do like come what's that do likewear the costume for example cover up something นะครับผม like wearing some uniform like manga anime นะครับผม what do we call in English cosplay have you ever done cosplay have you ever worn cosplay who has cosplay like wearing like anime manga on for movie for anyone like Teletubby Doraemon or something anyone or for Japanese manga or anime animation oh somebody say I want to นะครับในประธานเราใครเคยแต่งตัวบ้างนะครับการที่แต่งตัว mock up หรือว่าล้อเลียนหรือลอกเลียนแบบใครสักคนหรือตัวละครอะไรสักคนนะครับเราจะเรียกว่า using humor or irony to criticize or mock ดูครับดูนะครับเขาแต่งเป็นซูเปอร์แมนแต่งผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมมันคือการที่เราเรียกว่าSatirical นะครับ listen to the audio
1: satirical satirical
0: okay your turn satirical listen
1: satirical
0: your turn satirical satirical mean doing something that's opposite to the real thing for example you are a man you wearing a female's dress you are a girl but you wearing a male dress for exampleOr you mock up some character, like you're wearing a Superman suit, Iron Man suit, for example, we call satirical, นะครับผม to mock up someone, นะ satirical. ก็คือการลอกเลียนแบบหรือการเสียดสีอะไรในทั้งบวกและทางลบนะครับเป็นได้ทั้งคำนี้เป็นคำกลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับหมายถึงการล้อเลียนที่เป็นทางบวกก็ได้เชิงลบก็ได้นะครับผม satirical, นะครับ So, comedies can be light-hearted.Or satirical, นะครับผม Everybody, can you read the example sentence together? Comedies, one to go. Can be light-hearted and satirical. Comedy, what are comedies? Comedy. ภาพยนตร์แบบตลกขบขันมักจะเป็นแบบไหนครับ Satirical. มักจะมีการล้อเลียนตัวละครแล้วก็ light-hearted. อันนี้เป็นคำใหม่เหมือนกัน Light ว่าอะไรครับ Light. Light แปลว่าแสงแสงมีน้ำหนักไหมแสงมีน้ำหนักไหมเราแสงมันช่างกิโลได้ไหมไม่ไลท์แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเบาก็ได้ฮาร์ดแปลว่าอะไรฮาร์ดหัวใจแสดงว่าไลท์ชาร์เทสตัวนี้แปลว่าเราดูมันแล้วเรารู้สึกว่ามัน amusing นะครับมันตลกขบขันมันทำให้เราแบบสว่างวาบขึ้นมาแบบมีจากที่เราเครียดเราสว่างขึ้นมาเลยคือเรามีความสุขตลอดวันเลยคือมันตลกขบขันมาก amusing light hearted นะครับผมโอเค and next one this one what is that can you see the picture who loves this one who loves this oneYou want to go to that one? Okay, not want to go to that one. This plate. Is that? I think.

0: you think that what is inside? Human or ghost? Maybe. Ghost house, right? Ghost house. So when something is very scary, now scary, it's very like very serene or silent. Now silence means no voice, no sound. And it's kind of like very haunted, like ghost house. In English we call eerie. Now listen to the audio.
1: Eerie. Eerie.
0: Yeah. Strange in frightening and mysterious way. You don't know what is inside. ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ด้านในมันดูหลอนๆมันดูเงียบสงัดแล้วก็ดูแปลกกว่าปกติมากๆนะครับ we call eerie นะครับ listen to the audio one more time
1: eerie eerie
0: your turn eerie
2: eerie
0: eerie, eerie. correct so what kind of movies always have eerie a place or eerie house what kind of movie action movie does have this one eerie house no what kind of moviehorror movies นะครับ so horror movies often feature monster what is monster human yes or no no monster ghost and eerie setting what are setting who knows setting setting is time and place place can be house hospital school and it can be time like at the in the morning in the afternoon in the evening at night at midnightTime and place, we call settings, times and place. Okay. Are you with me? Okay, everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Hi, hi, hi.
2: Hello, hello.
0: Hi, hello, hi.
2: Hello, hi, hello.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody clap. Ah, everybody. Everybody shout.
2: Yeah.
0: Nice.So today we're going to talk about movie genre. Who can remember genres? What does it mean, genres? Style of movie. So how many style do we have? How many style do you know? How many genre do you know? Action, what else? Horror, sci-fi, what else? Fantasy, romantic, what else? Comedy, what else? Kill, what kind of genre?Movie genre do you know? Horror. Comedy. What else? Thriller or thrilling? Romantic. นะครับ Okay. So today I have 10, but there are more than 10, but I just give you 10. นะครับ วันนี้คุณครูมีมาให้ 10 อันที่สำคัญก่อน แต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับ หลาย 10 นะครับผม Okay. Let's see. Everybody, can you bring up your notebook, please? นะครับ เดี๋ยวเราจะมาจด movie genre กันนะครับ ว่ามีท้ายไหนบ้างนะครับอันแรกนะครับ What is that everybody do you know always fighting bang bang bang bang bang bang explosion boom boom boom boom boom boom boom killing we call actions what is action movie it is all of daring stunts what is daring you are not scared of something นะครับ you go to the war and kill I am very brave I dare to do it dare แปลว่ากล้าหาญนะกล้าหาญที่จะทําEpic battles. Battle, what is battle? Fighting. Excitement. What is excitement? Yeah, you want to do it. Explosion. Car chases. Now, explosion. Bomb. Boom, boom, boom. Okay, the first genres. Write it down on your notebook. นะครับ เขียนลงไปนะครับ ในสมุดของเรา. Actions. มีคำที่สำคัญบางคำนะครับ เช่น keyword ของมันคือ มี battles, มี excitement, มี explosion ต่างๆ นะครับผม. Okay.Actions the first one นะคำไหนที่เป็นคำสำคัญเดี๋ยวเราอาจจะเจอในการเรียนรอบต่อๆไปเพราะนั้นจดไว้ได้นะครับผม actions นะนักเรียนปลายทางนะครับใครชอบ actions movie นะครับลองแชร์ได้เลย here everybody on site นักเรียนต้นทางนะครับ who love action movie raise your hand who love actions movie can you give me the names of the action movie give me one
3: John Wick
0: what else adventure end game for example what elsePowerpuff girl maybe not นะไม่น่าใช่แอคชั่นนะ powerpuff girl นะครับโอเคนะครับนั่นเป็นปลายทางแล้วครับมีแอคชั่นเรื่องไหนที่ชอบมากนะครับผมคุณครูมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นแอคชั่นคุณครูชอบมากตอนสมัยเด็กๆเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับชื่อว่าบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะครับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะโดยแสดงโดยคุณหม่ำจกมกนะครับผมเป็นแอคชั่นมูฟวี่แล้วก็เป็นฮิวเมอร์ด้วย this one what is that everybodyWhen you laugh a lot, it's called comedy. Repeat after me, comedy.
2: Comedy.
0: So funny, ridiculous.

humor light hearted and make you laugh นะครับ laugh what does it mean laugh ha ha ha laugh yeah like oh laugh คนละ laugh นะครับอันนั้นนะ and satirical มีการล้อเลียนเสียดสีเสียดสีต่างๆและ funny คือตลกขบขันมี ridiculous humor humor sense of humor นะครับโอเค who love comedy who love comedy ใครชอบ comedy so can you give me some movies of comedy หอแต๋วแตกนะครับผมหลังเรื่องดังเลย what else ดึกดำดื่นนะครับกระดึ๊บนะครับผม ATM เออรักเออร์หนังไทยก็มีนะครับผมโอเค next one this one what is that cry a lot cry a lot we call drama okay repeat after me drama when you cry a lot emotions relationship serious topic roller coaster of feeling คำนี้สำคัญมากนะครับroller coaster ใครเคยได้ยินคำนี้ roller coaster เราไปที่ amusement park เราต้อง you have to play roller coaster รถไฟเหาะเก่งมากเขาบอกว่ารถไฟเหาะของ feeling คืออะไรอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นรถไฟเหาะได้ไหมแสดงคือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย serious topic คืออะไรครับ topic เต็มไปด้วยประเด็นที่เป็นไง serious เครียดจริงจังเต็มไปหมดเลยในตลอดทั้งเรื่องใคร who love dramaThis is my most favorite movie genres. I love drama. I love Titanic. I love some crime or tragedy. ภาษาอังกฤษเรามีคำว่า tragedies แปลว่าเหมือนโศกนาฏกรรมบางอย่างที่ไม่ได้จบแบบ happy ending นะครับ Who loves Titanic? Who ever watched Titanic? ใครเคยดู Titanic บ้างประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมสร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับที่หนักที่เรือล่มไปนะครับคนเสียชีวิตนับพันนะครับผม Titanic drama นะครับผมโอเคนะครับNext, this one, what is that? About magic. You cast a spell like Harry Potter. Fantastic Beast. We call... Humans has magic, yes or no? No, we don't have magic. So this is out of the real world. Out of the real world. We call fantasy. Repeat after me, fantasy. Okay. Fantasy is kind of like worlds of magic, wonder.Imaginary realms นะครับอาณาจักรที่แบบว่าอยู่เหนือจินตนาการต่างๆ wizard คือใคร wizard แม่มดพ่อมดนะครับ mythical creatures ก็คือพวกมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่มีเวทมนต์มีความลับต่างๆนะครับ wildest dreams ความฝันเหนือจินตนาการต่างๆเรียกว่า fantasy นะ fantasy นะ who love fantasy movie can you give me some fantasy movie Harry PotterTwilight นะครับ Twilight นะเป็นวูฟเป็นรักจิ้งจอกเป็นหมาป่าต่างๆนะครับผมโอเค next one vampire ใคร who love vampire and Marvel can be Marvel's movies can be fantasy too Doctor Strange Iron Man นะครับผม overpower ที่มีพลังเยอะ Superman นะ this one go to the space out of the world go out of the world travel the space go to the MarsWhat kind of movie do we call? Science, about science. We call sci-fi or science fiction. Repeat after me, sci-fi. Or science fiction. Okay. Science means science. Science ก็คือวิทยาศาสตร์ Fiction หมายถึงว่า unreal. ก็คือเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องไม่จริงขึ้นมานะครับผม Okay. Science fiction คือ sci-fi. ก็คืออะไรที่เกินจริงไปนะครับผม Future เกี่ยวกับอนาคต Advanced technologyเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือ space travel คืออะไรครับ space คืออะไรครับอวกาศ space travel คือการเดินทางไปอวกาศหรือคำนี้ยากมากนะครับ extraterrestrial นะครับยากแต่ว่าแปลง่ายนะครับ extraterrestrial แปลว่า something out of the world for example alien you know alien yeah mars moon something นะครับก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับโลกเราเราเรียกว่า extraterrestrial life นะครับผมโอเคWho loves sci-fi? Who loves sci-fi? นะครับผม What can you give me some science fiction sci-fi? About science fiction? Star Wars, correct? Fantastic. Ben 10. Okay, Ben 10 can be animation science fiction. Okay, okay. This one. นี่ What is that? About the ghost zombie. We call horror. Repeat after me. Horror. Okay. Monster, ghost, eerie setting, frighten and thrill. Now thrill. Now, ก็

0: คือหลอกหลอนน่ากลัวนั่นเองนะครับผมทำให้เราfrightenedแปลว่าทำให้กลัว thrill ก็คือทำให้ตกใจกลัวเหมือนกันนะครับ thrill นะโอเค fierce fear what does it mean fierce กลัวหวาดกลัวนะ fierce นะฮะ fierce who loves horror movie can you give me some scream sorry all of the all of last นะครับokay I love that one too นะครับผม can have you ever watched up or and up is an animation and we have it is a horror movie นะครับผม it who love it I watch it with the red balloon นะครับชุดกันฝนสีเหลืองแล้วก็บอลลูน1อันนะครับผม yellow raincoat and red balloon นะครับผม horror movie the conjuring นะครับผม the nun นะครับนันนะครับต่างๆThis one, who love this one? Okay, when two people love each other very much, นะครับผม we call romantic or romance, นะครับ romance or romantic ได้ทั้งสองนะครับผม okay, repeat after you, romance. You stress on the second syllable, นะครับเราจะไม่ออกเสียงพยางค์แรกไม่เน้นพยางค์แรกนะครับเน้นพยางค์ที่สองอ่านว่า romance ไม่อ่าน romance อันนั้นจะแปลว่าคนโรมันนะครับอ่านว่า romance นะครับ romance or romantic, นะครับTalks about love stories, fall in love, sweet, heartwarming, and beauty of love. Beauty of love คืออะไรครับความสวยงามของการรักใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะเป็น romantic นะครับผมแต่หนังปัจจุบันหา romantic เพียวๆยากเขาจะรวมกันระหว่าง romantic กับ drama เป็น romantic drama นะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับ comedy ก็เป็น romantic comedy เป็น rom-com คือหนัง rom-com ก็คือมีทั้ง romantic comedy ก็คือมีความรักด้วยหัวเราะด้วยแต่ถ้าโรแมนติกดราม่าคือมีความรักด้วยร้องไห้ด้วยเช่นไททานิกต่างๆนะครับผมร้องไห้ยากนะครับโรมิโอแอนด์จูเลียสนะครับโรแมนติกด้วยร้องไห้ด้วยเป็นดราม่าด้วยนะครับโรแมนฮูเลิฟโรแมนส์ฮูเลิฟโรแมนส์โรแมนส์นะครับฮูเลิฟโรแมนส์แล้วเนี่ยไปทางใครชอบหนังโรแมนติกบ้างนะครับนะครับความรักสมัยเรียนก็เป็นโรแมนส์ได้นะครับผม This one นะครับผม What is that one Have you ever watchedSherlock Holmes, Conan, Detective. You have a lot of wonder and curiosity. Yeah. What is that? Who killed this person? Who killed North? ใครฆ่า North นะ ใครทิ้งร่องรอยไว้นะครับ I want to know. I want to know. And they will show the real persons at the end of the movie. And it also have the twist plot. Do you know twist plot? You think it's this one, but at the end it show that.Is this one? You think it's auto? เราคนดูว่าเฮ้ยต้องเป็นออโต้แน่เลยเป็นฆาตกรแต่ตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ากลายเป็นคิวเป็นฆาตกรแบบนี้นะครับผม So it's full of wonder and mysterious we call mystery นะครับ Everybody repeat after me mystery นะ mystery นะก็คือ solving puzzle การแก้ปัญหาชาวต่างๆ uncovering secrets การเปิดเผยความลับต่างๆ detective แปลว่าอะไรครับ detective ConanSherlock Holmes เป็นดีเทคทีฟคือใครครับนักดีเทคทีฟค่ะคำว่าดีเทคแปลว่าตรวจสอบค้นหานะครับ Clue Surprising Twist คือการหักมุมนั่นเอง Surprising Twist นะครับผมหักมุม Next one This one I think many love it I love it too Who watch like Zootopia Toy Story Doraemon Ratatouille from Disney. Do you know Disney? Disney Pixar, DC, right? We call animation, นะครับ animation, นะครับ So animated video or animated movie is all about vibrant and creative visual. Vibrant, who can remember vibrant? Hit the bell or buzzer. If you know what is vibrant. Okay, group 5, take the microphone please.Okay, what does it mean vibrant? Vibrant. 2 point. Vibrant เรียนไปแล้วคำนี้นะครับ Vibrant เรียนไปแล้วคำนี
1: ้ It means full of life. Vibrant ก็คือมีชีวิตชีวาค่ะ
0: ครับมีชีวิตชีวา Give a big hand to group number 5 2 points นะครับจำตอนที่เราเรียนการท่องเที่ยวได้ไหมมี vibrant coral reef คือปะการังที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับ Vibrant ตรงนี้หมายถึงว่ามันมีชีวิตชีวามากๆนะครับในแอนิเมชันนะครับผมArtistry แล้วก็ storytelling storytelling คืออะไร Oki knows this one very well storytelling when you tell the story of something very interesting นะครับผมโอเค Who love animation

Can you give me some animation that you like? I love Toy Story. Up, for example. Stage. Okay. What else? Okay. Watering with you. Your name. I love that too. นะครับผม Your name from Japan. This one. When you travel to the very deep place or very wandering place, like in the forest, นะครับ You explore something new. นะครับไปเข้าภูเขาไปเดินป่าลึกๆนะครับที่หยดนะครับผมเข้าไปหาในป่านะ so we call adventure นะครับ adventure นะครับ repeat after me adventure adventure นะครับ it's about journey exotic thrilling escapades escapades is traveling into the mysterious place นะครับ and daring heroes นะครับexplorations and discovery การค้นหาและการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับในที่แปลกๆนะครับผมต่างๆนานา Who love adventure movie adventure movie โอเคนั่นเนี่ยปลายทางนะจะมีใครชอบนะ adventures movie and that's it นะครับ and that's it all right everybody now in this movie interview worksheet number 1 movie interview นะครับ movie interview I want you all to go to your friends นะครับI want you all to go to your friends. Anybody? Three people, นะครับ and ask him or her what is his or her favorite movie genre, นะครับไปถามเขาว่าชอบ movie genre ไหนเรื่องอะไรนะครับผมโอเคไหมเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับโอเคไหมส่วนช่องสุดท้ายเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ทำนะครับทำช่องที่1เขียนชื่อเพื่อนช่องที่2movie genres คือประเภทของหนังที่ชอบแล้วก็ชื่อเรื่องหนังโอเคไหม only three people 3คนนะครับ3คนอ่ะให้เวลานะครับ but it should be some friend from different groups นะครับเพื่อนจากต่างกลุ่มนะเพื่อนจากตัวต่างกลุ่มนะครับผมโอเค let's start นะครับผม give you some time different groups 3คนนะให้เวลา2นาทีเท่านั้น2นาที2นาที

Hurry up. Three people and sit down นะครับผมกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้มครับกลุ่มไหนนั่งครบก่อนบวก3แต้ม

3เป่าเร็ว hurry up เสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยครับเสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยTime's up. Okay, hurry up. I give you 10 seconds. You have to get back to your seat. ให้เวลา10วินาทีนะครับผม Only 3 people. 10 9 8 7 6 5 43 2 1 everybody shout

0: ต้นข้าวขนมผิงค่ะ
1: เจนต้นข้าวแอน
0: ขนมผิง
1: ขนมผิงโซ What movie genre did Jane like does Jane like sorry
0: Animation.
1: Animation. And what is the name of the movie?
0: Stitch.
1: Stitch. Okay. And what about ขนมผิง?
0: Mystery.
1: Mystery, right?
0: Mystery.
1: And what is the name of the movie?
0: Sherlock Holmes.
1: Sherlock Holmes. Okay. Give a big hand to group number one. 2 points. นะครับผม So I give you the homework to get back to after school. นะครับ You can ask more friends. นะครับ Five more. นะครับคุณครูให้การบ้านเราไปถามเพื่อนให้มากขึ้น5คนโอเคไหมในเรียนปลายทางนะครับไปถามเพื่อนในห้องหรือต่างห้อง5คนเพิ่มเติมนะครับผมโอเคเอเวอร์ดิชักชักชักโอเคเลสซี่ alright everybody let's review what's our movie genre that you know the first one action repeat after me action second one comedy drama fantasy sci-fi horrorRomance. Mystery. Animation. Adventure. Okay. So now get back to when you get back to your house or your home, you can decide that the movie that you liked is in which movie genre here. นะครับคุณครูอยากให้เรากลับบ้านไปแล้วก็ไปลองคิดดูซิว่าหนังที่เราชอบที่สุดคือหนังเรื่องอะไรและอยู่ใน movie genre ไหนโอเคไหมนะครับผมโอ้อยู่ในมูฟี่จอนเวอร์สไนโอเคเอเวอร์บอดี้ชักชักชักคลับคลับคลับโอเคกู๊ดจ็อบนะครับ so irregular verb list for today bet bet and bet what is betting bet you put the money to get to wait for something you hope you get the money from doing the betting นะครับ bet bet betset set set you set the computer you set up the computer for example and then when you let the balloon go นะครับผมนะครับวิเคราะห์ let let let okay everybody repeat after me let let let and can you see this tree it leave the tree leave the leaf in fall or autumn right we callshed shed shed นะครับผม or fall or shed นะ the same thing so shed mean to leave something นะ out of that thing นะ shed หมายถึงการปล่อยบางอย่างให้หลุดร่วงลงมาเช่นต้นไม้ทิ้งใบไม้เราจะเรียกว่า the tree or the tree sheds the leaves ถ้าเราน้ำตาไหลเราเรียกว่า you shed your tears นะครับ you shed your tears นะครับเป็นคนแทนเป็นคำที่ดูสวยขึ้นมาแทนที่เราจะบอกว่า I cry a lotฉันร้องไห้เยอะมากเลยบอกว่า I shed my tears a lot คือฉันปล่อยให้น้ำตาร่วงไหลลงมาตลอดเวลาอะไรเงี้ย I shed my tears นะครับ I shed my tears โอเค next time to talk about my favorite movie number 2 and you can download snap the student of science นะครับ teacher back home you can download worksheet number 2 if I could watch a movie and teacher material number 3 let's find them นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ you can download this worksheet and handout and teacher materials fromwww.dltv.ac.th Today I have a quote from Steven Spielberg a very famous American film director ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับชื่อว่าSteven Spielberg นะครับเราน่าจะคุ้นๆกับชื่อนี้บ้างนะเขาบอกว่า movies are a reflections of our dreams and fears our hopes and heartbreaks Spielberg บอกว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็น reflection คือมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความฝันในตัวเราและก็ความกลัวในตัวเราในขณะเดียวกันและรวมถึง hopes คือความหวังในชีวิตเราและก็ heartbreak คือความแตกสลายในชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันบอกทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่า into มันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าแสดงว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับหนังเรื่องนั้นนะครับผมโอเค alright everybody I hope you come back to your house your home this time and watch more movies okay there are a lot of great movie in this world alright see you again next time enjoy the rest of the days and enjoy your movies see you again next time
2: let's thank the teacher
3: thank you teacher
1: bye enjoy your movies

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

เปเป้เกมวันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการปกครองไปใช่ไหมคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรื่องราวของเรานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอยู่ค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า 1. นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการต่อสู้กับแนวคิดคอมมิวนิสต์ได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถสืบค้นและเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ค่ะถัดมานะคะในข้อที่ 3 ข้อสุดท้ายนะคะบอกว่านักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการน้อมนำหลักคิดและแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนี่นะคะนักเรียนก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับลักษณะการเมืองการปกครองที่มีระบอบอะไรบ้างเอ่ยค่ะระบอบประชาธิปไตยและก็เผด็จการใช่ไหมคะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบลักษณะอย่างไรอันไหนใครอธิบายได้บ้างประชาธิปไตยเป็นอย่างไรคะมีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพและในรูปแบบถัดมาก็คือรูปแบบเผด็จการล่ะคะเป็นอย่างไรลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรมีอำนาจอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเหตุการณ์ในอดีตนะคะมาเล่าให้กับนักเรียนได้ฟังนะคะในช่วงหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองค่ะซึ่งเป็นความขัดแย้งทางการเมืองกันเกิดขึ้นนะคะนักเรียนค่ะในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองหรือช่วงเวลาที่เรียกว่าสงครามเย็น Cold War โลกถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆคือฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตค่ะประเทศต่างๆในโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ซึ่งในช่วงเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยพยายามแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยด้วยค่ะ
3: ซึ่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ในอดีตนะคะนักเรียนมีการจัดตั้งพรรคขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ได้มีการปราบปรามโดยรัฐบาลก็ได้มีการต่อสู้กันแล้วก็ทำให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและจากเหตุการณ์ที่คุณครูได้เล่าให้นักเรียนฟังไปนั้นนะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าช่วงที่เป็นช่วงของสงครามเย็นได้มีการล่าอำนาจในเรื่องของการเมืองการปกครองความขัดแย้งที่ค่อนข้างเห็นแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรคะเพราะอย่างไรนะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะและมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ความร่วมมือจากรัฐบาลแล้วก็จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันค่ะว่าพระองค์ท่านนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการช่วยกันในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ถัดมานะคะนักเรียนค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์ท่านนะคะก็ได้ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสามัคคีในชาติแล้วก็ปกป้องประเทศชาติค่ะจากภัยคุกคามทางอุดมการณ์ทางการเมืองพระองค์ท่านทรงเข้าใจว่าการต่อสู้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอค่ะพระองค์ท่านทรงได้มีการพัฒนาประเทศแล้วก็ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงและพระองค์นะคะได้คิดว่าการที่เราจะดูแลชีวิตให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขได้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ประชาชนหรือปวงชนชาวไทยนะคะจะพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็มีวิดิทัศน์1วิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็เป็นในช่วงเวลาที่มีการต่อสู้กันเกี่ยวกับลัทธิเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนตั้งใจรับชมวิดิทัศน์ให้ดีนะคะและเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมวิดิทัศน์แล้วหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้วค
3: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมวิดิทัศน์กันได้เลยค่ะ
5: You're saying that this is evidence that you're winning.
6: Winning against what?
5: Communist insurgency.
6: Oh, I don't know. But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to have them.Have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call the communist insurgent will have a better life also. So everybody is happy.
7: คลิปที่คุณผู้ชมเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ขณะที่ลงเสด็จไปเยือนในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ภัยคอมมิวนิสต์นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ที่คุกคามประเทศไทยอยู่ในวันนี้เราก็ได้อยู่กับบุคคลสำคัญที่สามารถขยายเรื่องราวในเรื่องนี้ได้ค่ะซึ่งก็คือพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่2และคุณทัศนันท์เถาหมอนะคะอดีตนายช่างชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: หลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เริ่มตั้งแต่เวียดนามลาวและกัมพูชาจึงเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในอินโดจีนที่เป็นเป้าหมายของคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรทำให้ในหลวงเสด็จไปยังพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงอำเภอห้วยปลาดุกจังหวัดเลยดังที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
8: เป้าหมายสุดท้ายในอินโดจีนก็เหลือประเทศไทยประเทศเดียวเพราะนั้นหลัง2118แล้วเนี่ยการรุกแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นจะเห็นว่าทุกพื้นที่ที่ทหารต้องปฏิบัติการนะมีการต่อสู้กันพื้นที่ในประเทศไทยทั้งซีกภาคอีสานที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่ประเทศไทยมันมี2ทิศทางคือทิศทางจากตะวันออกก็เข้ามาจากกัมพูชาทางเหนือก็เข้ามาจากลาวทั้งสองพื้นที่เนี่ยที่แทรกซึมเข้ามาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือจะตัดภาคอีสานให้ขาดจากภาคกลางโดยขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาบรรจบพบกันที่เขาใหญ่ถ้าคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมภูมิประเทศเขาใหญ่ดงพญาเย็นไว้ได้เนี่ยภาคอีสานก็จะถูกตัดขาดกรุงเทพก็จะเป็นอันตราย
7: เมื่อภัยคอมมิวนิสต์ปิดล้อมประเทศไทยด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่โปรดการต่อสู้ ที่ใช้ความรุนแรงท่านรับสั่งว่ามันคนไทยด้วยกันเองต่อสู้มันก็บาดเจ็บล้มตายไม่มีใครได้ประโยชน์ท่านไม่โปรดการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงท่านโปรดให้การต่อสู้ที่ไม่ใช้อาวุธจึงได้พระราชทานแนวทางการต่อสู้วิธีใหม่ไม่ให้ใช้ความรุนแรงแต่ให้ใช้การพัฒนาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาอยู่รอบๆพื้นที่นั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องได้กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะหมดไปเองในไม่ช้าก
7: ล่าวได้ว่าพระราชปณิธานที่ต้องการให้มีการพัฒนาของในหลวงได้นำไปสู่โครงการตามพระราชดำริต่างๆอย่างการสร้างระบบชลประทานดังที่ปรากฏในคลิปดังต่อไปนี
6: ้ So this water we take here and we must put them small dam here so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area whichdoesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here, which they don't have now because last year, 2 years before, it's dry, no water.
7: ส่วนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริจะไปต้องให้อดีตนายช่างชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการได้ถ่ายทอดรายละเอียด
9: คงจะกล่าวได้ว่าถ้าเราได้รับพระราชทานโครงการพัฒนาความมั่นคงแล้วเนี่ยในส่วนของกรมชลประทานก็มีคำสั่งให้ผมเข้าพื้นที่แล้วก็ทำงานเป็นคณะทำงานก็มีเรือนตำรวจทหารเช่นพลเรือนก็มีกรมป่าไม้กรมที่ดินนะครับผมไปก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเรียกว่าพื้นที่ A นะครับในเขตปากชมก็มีห้วยไร่ห้วยชมห้วยโป่งเสร็จภายในปีเดียวแล้วท่านเสด็จพระราชทานพื้นที่แล้วก็อยู่กับราษฎรถึงค่ำมืดก็ในขณะนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขโดยใช้แผนที่ท่านพลเอกสนั่นได้กล่าวมาทั้งหลังจากพื้นที่นั้นก็ได้ประชาชนมาอยู่ในการจัดสรรพื้นที่ในรูปแบบของสิทธิทำกินนะครับคนละครอบครัวละนะฮะ14ไร่เป็นที่อยู่อาศัย2ไร่ซึ่งเรามีน้ำโดยใช้ระบบแกวิตี้หรือเรียกอย่างก็ส่งแบบปลาๆเลยฮะเหตุความสูงต่างกันก็15ถึง20เมตรไหลโดยเปิดวาล์วด้านท้ายก็ไหลไปในหน้าบ้านเลยครับส่วนอีก12ไร่ก็เป็นที่น้ำฝนเราได้มวลชนชุดนี้มาเป็นพัฒนาชาติไทยที่เรียกกันนะครับเมื่อท่านเสด็จมาก็พวกเราก็มีความปลาบปลื้ม
7: การแก้ไขปัญหาไม่ได้มีเพียงพระราชทานโครงการต่างๆแต่ยังเสด็จลงไปในพื้นที่อันตรายอีกด้วยการเสด็จแต่ละครั้งสะท้อนพระราชปณิธานของในหลวงอย่างไร
9: ครับอย่างของผมเมื่อวันที่27พ.ย. 24นะท่านเอาเสด็จตามคือพระสมเด็จพระเทพกับพระเจ้าลุยาเถอกาฟาจุฬาภรณ์ท่านปัจจยาเลยนะจิตวิทยาสูงมากสูงมากเอาลูกสาวถ้าพูดภาษาชาวบ้านซึ่งทำให้ชาวบ้านตระหนักแล้วก็ทราบซึ่งครับ
7: ผลจากการดำเนินตามโครงการพระราชดำริได้แก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร
9: ตอนนั้นประชาชนก็อยู่เมื่อมีที่ทำกินนะครับก็ไปตามลูกหลานสิที่ ได้มีอุดมการณ์ที่ไม่เข้าใจกันกลับมาอย่างพื้นที่เพราะว่ามีอาชีพแล้วเนี่ยนะมีน้ำสมบูรณ์ก็นี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่พระปรีชาญาณที่ท่านได้มอบให้คณะทำงานในรูปแบบของพลเรือนตำรวจทหารซึ่งท่านพลเอกสนั่นได้กล่าวไปโดยภายใต้ร่มเย็นครับ
7: และเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดจากทั้งสองท่านนะคะยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเราในการแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณท่านทั้งสองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อดิทัศน์นะคะเรื่องทรงชนะจิตใจด้วยการพัฒนาแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์เผยแพร่โดย Alive เผยแพร่วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากวิดิทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยรู้สึกซาบซึ้งใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากวิดิทัศน์นะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคำถามนะคะขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามถามว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยวิธีการใดและมีผลเกิดขึ้นอย่างไรบ้างพระองค์ท่านทรงแก้ไขด้วยวิธีการใดคะนักเรียนใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
10: ในหลวงไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ครับในการใช้ความรุนแรงครับแล้วก็ใช้วิธีการช่วยเหลือแทนครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนจากคลิปวิดิทัศน์นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะพระองค์ท่านทรงได้ใช้ในเรื่องของความอยากให้ประชาชนนั้นสามัคคีกันแล้วก็ได้ริเริ่มทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็สามารถทำให้ประชาชนนั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะจากวิดิทัศน์นะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งเลือกใช้ส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของชาวไทยอย่างไรบ้างเชิญค่ะ
11: ไม่เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อครับ
2: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนไม่เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังทำให้ชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้ช่วยแก้ปัญหาที่ตรงจุดอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำใช่ไหมคะก็ช่วยทำให้ประชาชนนั้นได้มีน้ำสำหรับไว้ใช้ในการทำการเกษตรได้ด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคำถามถัดมาถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากได้รับชมคลิปวิดิทัศน์คะมีใครอยากตอบไม่เอ่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเชิญค่ะ
12: รู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณค
2: ่
12: ะ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปนะคะคุณครูเองก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสร้างโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ให้กับปวงชนชาวไทยได้สามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านกันบ้างนะคะว่าพระองค์ท่านได้สร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอะไรไว้บ้างให้กับปวงชนชาวไทยนะคะพระองค์ท่านนะคะก็ได้สร้างโครงการถึง 4,000 กว่าโครงการค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้นะคะพระองค์ท่านก็ได้ไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเลยแล้วก็ได้เข้าไปช่วยพัฒนาประเทศของเราแล้วก็พัฒนาพื้นที่ในตรงส่วนนั้นให้ดีให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของโครงการกันบ้างนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของโครงการนั่นเองค่ะนักเรียนโครงการที่1 นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรใครทราบบ้างเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะมีการบำบัดน้ำเสียนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะก็เป็นโครงการที่มีการบำบัดน้ำเสียจากน้ำที่เสียสามารถเพิ่มออกซิเจนให้น้ำให้ระบบนิเวศนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนก็ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะก็คือโครงการฝนหลวงค่ะโครงการฝนหลวงเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขปัญหาแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งค่ะที่ฝนไม่ตกนั่นเองนะคะพระองค์ท่านก็ได้ทรงนำโครงการเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงมาใช้พัฒนาเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งที่ทั้งในประเทศไทยเราเองด้วยนะคะและต่างชาติก็ได้นำโครงการฝนหลวงนั้นไปปรับใช้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูโครงการต่อมาค่ะโครงการต่อมานะคะก็คือโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่ช่วยอะไรช่วยในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช่ไหมคะในช่วงที่มีฤดูการแห้งแล้งนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็เป็นโครงการแก้มลิงนั่นเองนะคะถัดมาค่ะโครงการต่อมาก็คือโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนช่วยพัฒนาอะไรช่วยพัฒนาปัญหาดินใช่ไหมคะนักเรียนก็ช่วยทำให้เกษตรกรนั้นสามารถนำดินที่มีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวนำดินตรงส่วนนั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของทางการเกษตรได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะคะก็เป็นพระอัจฉริยภาพที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ให้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยให้ทุกคนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเนื่องจากว่าโครงการในพระราชดำรินั้นพระองค์ท่านมีถึง 4,000 กว่าโครงการใช่ไหมคะค่ะพระองค์ท่านก็ได้ทรงสร้างไว้จำนวนมากเลยในประเทศไทยเราคุณครูก็มีเว็บไซต์นะคะมี2เว็บไซต์ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรามาดูกันที่เว็บไซต์ที่1กันก่อนนะคะเว็บไซต์แรกนะคะก็คือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะก็นักเรียนนะคะสามารถสืบค้นได้ที่ www ที่คุณครูได้ขึ้นไว้ให้ด้านบนได้เลยนะคะให้นักเรียนทุกคนทำการหยิบปากกาสำหรับการมาจดเว็บไซต์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนค่ะคุณครูจะให้เวลาสำหรับการจดสักครู่นะคะ

านักเรียนเมื่อนักเรียนทำการเข้าไปสู่เว็บไซต์ของสำนักงานกปร.แล้วนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์หลักดังนี้เลยค่ะนักเรียนก็จะเห็นไอคอนต่างๆขึ้นมามากมายนะคะนักเรียนก็สามารถกดไปที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็จะเข้าไปสู่โครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงสร้างเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะนักเรียนก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะคะค่ะและเมื่อเข้าไปนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนก็สามารถเลื่อนหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เลยนะคะค่ะก็จะทำการบอกในเรื่องของลักษณะของโครงการเอาไว้ค่ะขั้นตอนการดำเนินงานที่มาของโครงการต่างๆไว้นั่นเองนะคะก็นักเรียนสามารถทำการสืบค้นได้เลยนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คือเว็บไซต์แรกนะคะที่คุณครูได้ทำการบอกกับนักเรียนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูเว็บไซต์ที่2ค่ะที่นักเรียนสามารถไปทำการสืบค้นเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นะคะนี่ก็คือเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการจดชื่อเว็บไซต์ไว้ก่อนเลยนะคะ

ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกดเข้าไปสู่เว็บไซต์แล้วนะคะนักเรียนก็จะพบกับหน้าต่างดังนี้เลยนะคะค่ะนี้นะคะก็คือหน้าต่างของเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะนักเรียนก็ให้นักเรียนทำการกดไปที่คำว่าโครงการพระราชดำรินะคะก็จะทำการขึ้นเกี่ยวกับโครงการขึ้นมาให้เราเลือกมากมายเลยค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของโครงการในเว็บไซต์นะคะค่ะก็จะมีโครงการให้เราเลือกทําการสืบค้นได้มากมายเลยค่ะก็จะมีโครงการเกี่ยวกับแบ่งเป็นภูมิภาคเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะก็จะแบ่งในแต่ละภูมิภาคไว้ให้กับเราด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะนี่นะคะนักเรียนก็กดเข้าไปที่โครงการพระราชดำรินะคะก็จะจำแนกไว้ในแต่ละพื้นที่ของส่วนในแต่ละภูมิภาคนะคะนักเรียนถัดมานะคะนักเรียนค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลนะคะก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำการจดเว็บไซต์ไวมูนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกิจกรรมนะคะมีชื่อกิจกรรมว่าสืบค้นข้อมูลนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสืบค้นและศึกษาข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ค่ะและเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนานะคะโดยให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมา1โครงการค่ะมาออกแบบเป็นแผนผังความคิดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะนักเรียนในแผนผังความคิดของเรานะคะจะต้องมี1ก็คือมีชื่อของโครงการค่ะนักเรียนถัดมาก็คือรายละเอียดของโครงการค่ะและสุดท้ายก็คือผลจากการดำเนินงานของโครงการนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยให้นักเรียนทำการสืบค้นเลือกโครงการมา1โครงการก่อนนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกมาทำการนำเสนอข้อมูลกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะให้นัก

0: เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทำการทำเป็นแผนผังความคิดตามหัวข้อที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้ได้เลยนะคะเขาจะมีชื่อโครงการรายละเอียดของโครงการแล้วก็ผลการดำเนินงานของโครงการนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: ค่ะพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วหรือยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของห้องต้นทางนะออกมานำเสนอข้อมูลที่ตัวเองทำการสืบค้นได้ว่าสืบค้นโครงการอะไรกันมาบ้างนะคะนักเรียนให้นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนักเรียนห้องต้นทางด้วยนะคะค่ะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยมีไหมเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครงการพระราชดำรินะครับชื่อโครงการครับก็คือโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับ
1: ค่ะรายละเอียดของโครงการช่างหัวมันนะคะคือโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวมพืชนานาชนิดค่ะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรค่ะ
0: ผลจากการดำเนินโครงการนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากโครงการที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้คือโครงการอะไรคะโครงการช่างหัวมันใช่ไหมเอ่ยอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดเมื่อกี้กลุ่มที่นำเสนอลืมบอกไปใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะ
3: อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุร
2: ีอยู่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นศูนย์ไว้สำหรับการพัฒนาพืชใช่ไหมคะนักเรียนค่ะก็ไว้ให้สำหรับเกษตรกรนั้นนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในแต่ละพื้นที่เพื่อนำพืชนั้นไปศึกษาแล้วก็พัฒนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มต่อไปกลุ่มใดเอ่ยไหนกลุ่มไหนอยากออกต่อไปคะยกมือได้เลยนะคะไม่มีมีไหมกลุ่มไหนอยากออกเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะโครงการที่พวกหนูเลือกมานะคะก็คือจะเป็นโครงการโคนมไทยเดนมาร์กค่ะซึ่งโครงการโคนมไทยเดนมาร์กนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงก่อตั้งฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กขึ้นมาค่ะโดยในปีนั้นนะคะฝ่ายของเดนมาร์กนะคะได้มอบโคนมจำนวน160ตัวให้กับประเทศไทยในการนำมาเลี้ยงและต่อยอดค่ะในส่วนของผลที่เกิดจากโครงการนี้นะคะก็คือฝ่ายไทยเราเนี่ยได้มีการเลี้ยงโคนมค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ค่ะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากโครงการทั้ง2โครงการนั้นนะคะก็เป็นการช่วยพัฒนาในเรื่องของในเรื่องทั้งด้านการเกษตรแล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนชาวไทยด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาโครงการต่อมากลุ่มใดอยากออกมาเชิญค่ะเชิญได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

มเป็นโครงการฝนหลวงนะครับความเป็นมาก็คือเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2498ครับพระองค์ทรงสังเกตเห็นปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำของประชาชนครับจึงทรงคิดค้นวิธีการทำฝนเทียม

0: ในท้องฟ้าครับโดยดูจากความชื้นของจำนวนเมฆและทิศทางลมปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดฝนคือความร้อนความร้อนชื้นปะทะกับความเย็นครับ
1: ผลการดำเนินงานนะคะคือได้รับการยอมรับทั้งในต่างประเทศและมีหลายหลายประเทศสนใจค่ะ
2: ค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะผลการดำเนินงานของโครงการฝนหลวงก็ช่วยทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นช่วยพัฒนาในเรื่องของความแห้งแล้งใช่ไหมคะทำให้มีน้ำไว้ใช้แล้วก็สำหรับการทำการเกษตรได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ศึกษาโครงการเมื่อสักครู่นี้นะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกี่โครงการเห็นกี่โครงการคะมีเพื่อนบอกว่าเห็นประมาณ3โครงการมีใครเห็นอีกกี่โครงการมีอะไรบ้างมีโครงการเมื่อสักครู่นี้โครงการนมไทยเดนมาร์กอ่ะโครงการอะไรอีกฝนหลวงโครงการช่างหัวมันโครงการอะไรคะเมื่อกี้เพื่อนที่ไม่ได้ออกมานำเสนอมีโครงการอะไรคะโครงการปลูกหญ้าแฝกแล้วก็โครงการอะไรคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่านั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็มีถึง 4,000 กว่าโครงการที่สร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะนักเรียนคิดว่าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆส่งผลดีอย่างไรต่อประเทศไทยของเราบ้างคะนักเรียนคิดว่าส่งผลดีอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
3: อย่างแรกเลยครับก็จะช่วยในเรื่องของประชาชนไทยเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงครับแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ธรรมชาติในประเทศเนี่ยก็ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมต่างๆครับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ส่งผลดีหลายด้านด้วยกันทั้งในเรื่องของด้านทางการเกษตรด้านเศรษฐกิจด้านชีวิตด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ช่วยพัฒนาชีวิตของชาวประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ส่งผลดีหลายๆด้านด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคิดว่าการศึกษาในเรื่องบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์มีความสำคัญอย่างไรประเด็นคำถามสุดท้ายแล้วนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรคะใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์มีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
4: ค่ะในบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ได้ใช้โครงการต่างๆค่ะเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งการศึกษาเรื่องเหล่านี้จะทำให้เราได้มีวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมในแนวคิดใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ค่ะ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะคะนักเรียนก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงริเริ่มโครงการต่างๆให้ช่วยพัฒนาชีวิตของชาวไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นให้ทุกคนนั้นมีความสามัคคีกันภายในประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในประเทศค่ะก็ส่งผลให้ประเทศของเรานั้นดีขึ้นแล้วก็ชีวิตของชาวไทยนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับแนวคิดคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยในช่วงของสงครามเย็นค่ะทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนทรงแก้ปัญหาด้วยวิธีที่สันติค่ะมุ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความอดทนขยันและไม่ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาค่ะส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคะ

0: นักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ใครๆก็รัก
6: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
5: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
6: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
5: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
6: ขอบใจจ้ะ
5: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
6: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
5: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
6: ได้จ้ะ
5: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถ

0: าทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราดำเนินการทำรายงานมาจนถึงชั่วโมงเกี่ยวกับการเรียบเรียงข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนดำเนินการไปถึงไหนแล้วเอ่ยไหนลองอัปเดตกันดูนะคะโดยให้เด็กๆนะคะรายงานความคืบหน้ากันภายในห้องนะคะโดยมีคุณครูปลายทางคอยช่วยดูแลความถูกต้องและช่วยตรวจสอบในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนภายในกลุ่มด้วยนะคะและวันนี้อยากจะให้เด็กๆได้มาลองเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงข้อมูลไปพร้อมกันดังนั้นวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเราดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมนะถ้าพร้อมเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะมาดูซิว่าเราต้องทำอะไรบ้างไปดูกันวันนี้เราจะเขียนเรียบเรียงข้อมูลรายงานเชิงวิชาการกันโดยสิ่งที่จะต้องทำได้ก็คือบอกข้อควรคำนึงถึงการเขียนเรียบเรียงรายงานเชิงวิชาการได้เราควรคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อต้องเขียนรายงานเชิงวิชาการต้องสามารถบอกถึงข้อคำนึงนี้ได้สองก็คือเขียนเรียบเรียงข้อมูลด้วยสำนวนภาษาของตนเองไม่ได้ลอกมาจาก ChatGPT แล้ว copy วางนะคะเพราะว่าความสะดวกสบายในการเขียนรายงานในคอมพิวเตอร์นั้นมันทำให้เราสามารถคัดลอกข้อความได้แต่อย่าลืมนะคะมันผิดหลักจรรยาบรรณในการอ้างอิงถ้าหากหนูโตขึ้นเราใช้วิธีการแบบนี้เรามีโอกาสโดนฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาได้นะคะต่อไปข้อที่3ก็คือไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นเห็นไหมข้อที่3เนี่ยยิ่งบ่งบอกถึงจรรยาบรรณในการอ้างอิงดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราฝึกตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้รู้ว่าหลักการในการอ้างอิงและการเคารพงานเขียนคนอื่นนั้นเป็นยังไงนี่คือ3ข้อหลักที่คุณครูจะให้เด็กๆเกิดขึ้นภายในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เห็นว่าแล้วเราจะเรียบเรียงยังไงไม่ให้ติดลิขสิทธิ์เรียบเรียงยังไงถึงจะไม่เรียกว่าคัดลอกผลงานผู้อื่นนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้สังเกตก่อนว่าประโยคใดที่เหมาะกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการเอาล่ะใช้ความรู้เดิมและใช้ความรู้จากหน่วยที่2มาพิจารณาค่ะดูข้อที่1ข้อความชุดที่1ครูถามว่าประโยคใดที่เหมาะกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการหนูดูนะว่าถ้าเราจะเขียนข้อความเนี่ยเขียนอย่างไรถึงจะถูกหลักตามไวยากรณ์ไทยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการเรียงประโยคประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมดูซิคนไทยเรียงภาษาอย่างไรข้อที่1ภาษาจีนคือคำที่เรายืมมาได้ไหม2เราทำการยืมภาษาจีนมา3เรายืมภาษาจีนมาเอาล่ะพิจารณาซิช่วยกันค่ะทุกคนลองมองมาดูนะคะคำไหนนะที่มันดูเป็นทางการที่สุดที่มันเหมาะกับการเขียนรายงานวิชาการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคคิดว่าข้อไหนข้อไหนมีคนบอก2มีคนบอก1ทำนิ้วก็ได้อ่ะใช้นิ้วอ่ะไหนลองชูขึ้นมา1 2 3ตอบ1มี2นะคะตอนนี้คุณครูเห็นต้นทางมี1กับ2นะคะยังไม่มีใครแตกต่างนะปลายทางล่ะคะลูกหนูตอบอะไร1 2หรือ3ดูนะคำตอบข้อนี้คืออุ้ยผิดหมดเลยตกใจเพราะอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้น

ครูจะอธิบายให้ฟังที่ไม่ตอบข้อหนึ่งเพราะว่าหนูดูซิว่าภาษาจีนคือคำที่เรายืมมาครูถามหาประธานก่อนประธานคืออะไรใช่ค่ะเราเป็นประธานของประโยคดังนั้นเราเอากรรมขึ้นมาแบบนี้มันเป็นลักษณะประโยคกรรมแบบภาษาต่างประเทศนะคะดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนยังไงได้บ้างถึงจะเป็นไวยากรณ์ไทยเรายืมภาษาจีนมาถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะเป็นประโยคภาษาไทยส่วนข้อ2มีคนตอบเยอะอยู่เหมือนกันทำไมไม่ถูกต้องคะหนูรู้จักคำว่าคำฟุ่มเฟือยไหมข้อนี้มีคำฟุ่มเฟือยอยู่ในนั้นลองดูซิคำไหนถูกค่ะลูกหนูอยากทำอะไรหนูทำไปเลยลูกไม่ต้องใส่ทำการก็เปลี่ยนเป็นเรายืมภาษาจีนมาเข้าใจไหมดังนั้นถ้าหนูจะเรียนหนูไม่ต้องทำการเรียนครูไม่ต้องทำการสอนเพราะมันเป็นภาษาที่ฟุ่มเฟือยเราสามารถใช้คำกริยาไปได้เลยนะคะบ่อยครั้งสื่อเนี่ยพยายามจะใช้คำที่มันฟุ่มเฟือยเพื่อบอกว่ามันเป็นภาษาทางการนะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะภาษาทางการต้องกระชับและถูกหลักไวยากรณ์ข้อ1 นะคะแค่อุ่นเครื่องนะมาดูข้อที่2เด็กๆเริ่มมีภูมิคุ้มกันกันแล้วใช่ไหมข้อที่2บ้างคำถามชุดที่2คำถามเดิมเลยถามว่าประโยคในข้อใดเหมาะสมกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการนักเรียนปลายทางคะเราตั้งสติเรามีภูมิคุ้มกันข้อใดถูกต้องนะคะคณะผู้จัดทำสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดทางคณะผู้จัดทำสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดหรือจะเป็นเราดำเนินการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดเอาล่ะชูนิ้วขึ้นมาตอบข้อไหนยืนยันคำตอบด้วยการชูนิ้ว1 2หรือว่า3จะลูกอ่ะกลุ่มนี้1หมดเลยกลุ่มนี้ยังไงจ๊ะนิ้วอีกนิ้วนึงจะผุดขึ้นมาหรือจะเท่าไหร่ดีตอนนี้ลังเลอ่ะระหว่าง2กับ3ตอนนี้มีลังเลนะคะเท่าไหร่ดีกลุ่ม4ยืนยันพร้อมกันนะคะเอาล่ะข้อนี้ตอบ1 2 3 1นะคะเก่งมากเลยคณะผู้จัดทำสืบค้นก็คือคำนามประธานของประโยคก็คือคณะผู้จัดทำใช่ไหมคะกริยาคือสืบค้นอะไรข้อมูลจากห้องสมุดก็จบแล้วแต่ข้อที่2ผิดเพราะว่าอะไรลูกถูกต้องค่ะคณะผู้จัดทำไม่ใช่ถนนไม่ต้องใส่ทางเข้าไปนะลูกต่อไปข้อที่3เราดำเนินการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดมันผิดพลาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนคะเก่งมากดำเนินการจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคะได้ลูกได้แต่คำว่าดำเนินการมีความหมายว่าปฏิบัติหรือทำดังนั้นสมมุติว่าครูบอกว่าครูทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วแต่ครูต้องการใช้ภาษาที่เป็นทางการครูจะบอกว่าครูดำเนินการแล้วแบบนี้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องนำไปเป็นกริยาช่วยแล้วตามหลังด้วยกริยาหลักแบบนั้นเรียกว่าฟุ่มเฟือยนะคะไม่ได้ช่วยประโยคสมบูรณ์ขึ้นนะเอาล่ะนี่คือข้อที่ควรสังเกตในรายงานของหนูไม่แน่ใจว่างานที่หนูทำไปที่มีคำฟุ่มเฟือยหรือผิดไวยากรณ์อยู่หรือเปล่าวันนี้จะให้เด็กๆนะคะได้สำรวจข้อมูลที่นักเรียนเตรียมมาและสรุปมาจากชั่วโมงที่แล้วเอาละค่ะคราวนี้เมื่อทราบแล้วว่าเราจะต้องมาเน้นจุดใดคุณครูขอพานักเรียนมาสำรวจข้อมูลแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้กันก่อนดีไหมเอ่ยข้อที่3นะคะมาดูซิเด็กๆสังเกต1การที่จะอ้างอิงข้อมูลควรคำนึงถึงที่มาของข้อมูล 2. การอ้างอิงข้อมูลควรที่จะคำนึงถึงที่มาของข้อมูล 3. การอ้างอิงข้อมูลควรคำนึงถึงที่มาของข้อมูลมันดูใกล้เคียงกันมากเด็กๆลองดูข้อแตกต่างว่าข้อใดถูกต้องสังเกตสิมีคนยืนยันแล้วอ่ะใครมั่นใจชูนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่ดี1 2หรือ3ดีเท่าไหร่ดียืนยันคำตอบเลยโอ้มี3เกือบทั้งห้องมั้ยเนี่ยมีใครให้แตกต่างมั้ย3เลยนะคะเอาละมาดูซิปลายทางจะเป็นข้อ3มั้ยข้อนี้ตอบเก่งมากเลยปรบมือตัวเองหน่อยเอาละเริ่มแม่นยำแล้วข้อ1

0: มันผิดเพราะอะไรหรอคะเก่งมากการที่จะนะคะกว่าจะเข้าประโยคได้นะอุตส่าห์เติมคำมาอีกที่จะนะคะจริงๆสามารถตัดคำว่าที่จะออกแล้วก็เป็นการอ้างอิงต่อไปข้อ2ไม่เหมาะสมเพราะอะไรควรที่จะเจ้าคำว่าที่จะเนี่ยแหละชอบเข้ามาแทรกระหว่างคำข้างหน้ากับคำที่เป็นคำกริยาเสมอบางครั้งถ้าเกิดเป็นการพูดอะค่ะเราไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรก่อนหรือเราต้องการจะเกริ่นมันก็อาจจะมีคำเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้แต่ในงานเขียนเรามีเวลาในการพิจารณาใคร่ครวญดังนั้นเราจะไม่ให้คำเหล่านี้หลุดออกมานะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆทราบแล้วนะคะต่อไปเราไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่างานเขียนของนักเรียนนั้นมีคำใดที่จะต้องปรับข้อความให้เหมาะสม1. อาจจะปรับในเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ให้เป็นลักษณะของประธานกริยากรรมและส่วนขยายหรือจะต้องปรับในเรื่องของถ้อยคำครูอ่านให้ฟัง1รอบนะคะเมื่อชนชาติอินเดียได้เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยก็นำเอาประเพณีของตนเข้ามาปฏิบัติทำให้มีคำที่เนื่องด้วยประเพณีเข้ามาประปนในภาษาไทยและนานเข้าก็กลายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยเช่นมาฆบูชาตักบาตรเทโวดิถีกยาศาสตร์เทศมหาชาติกฐินจรดพักนังคลังจรดพระนังคันแรกนาขวัญฉัตรมงคลพืชมงคลเป็นต้นเอาละค่ะเพื่อให้หนูสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคุณครูจะแบ่งเป็นอย่างนี้ให้หนูดูเป็นข้อไปนะคะพิจารณาเป็นข้อไปนี่คือประโยคแรกพิจารณาประโยคแรกนะคะต่อไปประโยคที่สองประโยคที่สามครูจะแบ่งให้ประมาณนี้ก่อนจะได้ดูง่ายนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างสามารถมองภาพรวมได้เลยเอาละค่ะดูทีละส่วนส่วนแรกเขาบอกว่าเมื่อชนชาติอินเดียได้เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยหนูคิดว่าคำใดควรเปลี่ยนแปลงหรือมันถูกต้องแล้วคนแก้ไหมลูกชนชาติชนชาติเป็นคำไม่ทางการหรอลูกต้องเปลี่ยนเป็นคำไหนหรออะไรนะคะคนยังไม่ใช่จ้ะถ้าชนชาติมันยังเป็นการกล่าวอ้างถึงกลุ่มอยู่ยังใช้ได้เก่งมากมีคนเจอนะคะปลายทางเจอไหมคะคำที่ต้องเปลี่ยนค่ะคือคำว่ารกรากต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะรากฐานยังไม่ใช่ถิ่นฐานค่ะลูกต้องตั้งถิ่นฐานของใครนะคะมีคำนี้อยู่เปลี่ยนนะคะเหตุผลเพราะว่าคำซ้อนบางคำรู้จักคำซ้อนใช่ไหมคำซ้อนบางคำเป็นคำแบบไม่เป็นทางการดังนั้นต้องปรับให้เป็นคำที่มีความหมายตรงไปตรงมานะคะไม่นิยมคำซ้อนในงานเขียนต่อไปก็นำเอาประเพณีของตนเข้ามาปฏิบัติหนูดูสิลูกมีข้อผิดพลาดอะไรคะเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรอยู่ก็อะไรนะคะก็นำเอาก็นำเอาควรเปลี่ยนเป็นนำถูกต้องค่ะตัดเอาออกนะคะก็นำประเพณีของตนเข้ามาปฏิบัติต่อไปประโยคที่3ทำให้มีคำที่เนื่องด้วยประเพณีเข้ามาปะปนในภาษาไทยแอบงงกับข้อความนี้ไหมสับสนไหมน่าจะมีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ถูกต้องไหมในเรียงใหม่สิสลับใหม่โดยหนูดูก่อนว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรก่อนเขาบอกว่าคำทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดประเพณีหรือทำให้เกิดคำทำให้เกิดคำนะคะตรงนี้ทำให้กอดอเกิดไปเลยทำให้เกิดจริงๆคำว่ามีก็ยังได้อยู่ทำให้เกิดคำอะไรคะที่เนื่อง ยต้องเปลี่ยนคำถูกต้องไหมครูขออนุญาตโยงมาตรงนี้ที่อะไรนะลูกเก่งมากค่ะที่มาจากประเพณีเข้ามาปะปนในภาษาไทยนี่คือวิธีการแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านจริงๆแล้วเนี่ยสำนวนลักษณะนี้น่าจะเป็นฝีมือของปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่าเพราะถ้อยคำลักษณะนี้เป็นการถอดมาจากภาษาอังกฤษนะคะมันจึงแปลได้ถ้อยคำที่แปลกๆเพราะว่าอาศัยคำเชื่อมเป็นหลักนะคะต่อไปและนานเข้าก็กลายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยมีคำไหนแปลกประหลาดไปบ้างนานเข้าใช่ไหมคะนานเข้าอาจจะใช้เป็นคำว่าอะไรต่อมาก็คือเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะก็คือและต่อมาก็ได้กลายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยและหลังคำว่าเช่นปิดท้ายด้วยเป็นต้นก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแต่มีอีกข้อนึงที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต้องดูนะตักบาตรแล้วขีดเทโวแปลว่าตักบาตรบวกกับเทโวใช่หรือไม่มันไม่ใช่สิใช่ไหมบางคนแบบเอ๊ะใช่เหรอใช่ไหมครับมันชื่อตักบาทเทโวติดกันดังนั้นตัวแดกหรือว่าตัวยติพังตรงนี้เราไม่ใส่นะคะก็แค่ลบออกเท่านั้นเองนี่คือวิธีการสำรวจตรวจตรานะคะก็คือตรวจตราให้เรียบร้อยก่อนแล้วปรับสำนวนให้ดีนะคะในวันนี้จะให้เด็กๆได้ดำเนินการนี้เอาล่ะนี่คือตัวอย่างในการสำรวจงานแล้วก็เรียบเรียงเป็นสำนวนของตัวเองนะคะต่อไปขอลองพิสูจน์กับนักเรียนดูซิว่าเด็กๆจะเป็นนักพิสูจน์อักษรตาไวได้หรือเปล่าและในกิจกรรมนี้เด็กๆลองมองเพื่อนนะว่าเพื่อนคนไหนมีแววที่จะเป็นนักพิสูจน์อักษรให้กับทีมเราได้บ้างนะคะลองดูนักพิสูจน์อักษรตาไวกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเล่นไปด้วยกันได้เลยนะคะกติกามีอยู่ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับธงไป1อันได้รับหรือยังได้รับหรือยังถ้าได้แล้วชูขึ้นมาเรามีธงแล้ว1อันนะคะจากการที่เราได้ช่วยครูตอบคำถามนะคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะคุณครูมีอีกเยอะเลยเห็นไหมครูมีธงอีกเยอะเลยให้เด็กๆได้ตามล่ากันแต่มีเงื่อนไขว่าให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วยกมือขึ้นเพื่อที่จะตอบว่าข้อความนั้นบกพร่องอย่างไรหากนักเรียนตอบถูกนะคะนักเรียนก็จะสามารถเก็บธงของตัวเองได้ไปนะคะ1ธง1คอคราวนี้กลุ่มที่มีธงมากที่สุดนั้นก็จะได้เป็นฝ่ายชนะไปเรามาฝึกกันแบบสนุกกันก่อนดีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางคะเรามาเล่นด้วยกันนะคะมาเล่นกันเถอะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอให้เริ่มข้อแรกครูอ่านโจทย์ก่อนนะข้อที่1หนูสังเกตมันมีความบกพร่องตรงไหนตอบให้ถูกนะคะบ้านเรือนของผู้คนมีอยู่เป็นระยะบ้านเรือนของผู้คนมีอยู่เป็นระยะนับ1 2 3กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1จะได้ธงไปหรือเปล่าตอบว่าอะไรดี
1: บ้านเรือนของผู้คนอยู่เป็นระยะครับ
0: แล้วตรงไหนที่มันผิดพลาดค่ะ
1: คำว่ามีครับ
0: คำว่ามีเป็นคำกริยาผิดอย่างไรขยายความมั่นใจไหม
1: มั่นใจครับ
0: มั่นใจคำตอบข้อนี้ยังไม่ใช่ค่ะยกค่ะกลุ่ม5ค่ะเอ้ยกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4เชิญค่ะกลุ่ม4นะคะลองดูซิกลุ่ม4ธงสีอะไรเอ่ย
2: บ้านของผู้คนมีเป็นระยะครับ
0: บ้านของผู้คนมีเป็นระยะยังไม่ใช่ค่ะ1 2 3ยกกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2อุ๊ยข้อแรกก็ยากซะแล้วยังไงดี
3: จะเปลี่ยนโครงสร้างประโยคค่ะเป็นมีบ้านเรือนของผู้คนอยู่เป็นระยะค่ะระยะค่ะ
0: ยังไม่ใช่ค่ะกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะ เอาล่ะยังไงดีปลายทางตอบถูกหรือยังคะลูก

0: บ้านเรือนมีผู้คนเป็นระยะระยะครับ
1: เอาละ
0: มีอยู่เป็นระยะระยะครับ
1: อีกรอบค่ะ
0: บ้านเรือน
1: บ้านเรือน
0: บ้านเรือนมีผู้คนอยู่เป็นระยะระยะ
1: มีผู้คนเริ่มสับไวยากรณ์ความหมายเปลี่ยนไม่ได้ค่ะมีใครจะตอบอีกไหมกลุ่ม5จะตอบไหมคะกลุ่ม5จะตอบไหมให้10กลุ่ม5นะคะข้อนี้ตอบไหมลูกลองไหมลองไหมเดี๋ยวทุกคนจะร้องอ๋อแน่ๆตอนเฉลยเชิญค่ะ
2: บ้านของผู้คนมีอยู่เป็นระยะระยะ
1: ขอบคุณค่ะยังไม่ถูกค่ะมาดูเฉลยหนูลูกมีคำฟุ่มเฟือยบ้านเรือนไม่ใช่บ้านของใครต้องเป็นบ้านของคนอยู่แล้วบ้านเรือนมีอยู่เป็นระยะระยะคำฟุ่มเฟือยค่ะโอเคปลายทางถูกไหมคะลูกมาดูกันนะคะคำไหนที่มีความหมายชัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขยายความนะคะต่อไปข้อที่2นักแสดงคนนี้มากด้วยความสามารถข้อนี้ไม่ได้ยากเท่าข้อ1นะนักแสดงคนนี้มากด้วยความสามารถ1 2 3กลุ่ม3ค่ะทุกคนลองคิดต่อกันนะถ้าเกิดเพื่อนตอบผิดเรามีสิทธิ์นะคะ
3: นักแสดงคนนี้มากความสามารถค่ะ
1: มากความสามารถยังผิดไวยากรณ์ค่ะ1 2 3กลุ่ม2ค่ะ
4: นักแสดงคนนี้มีความสามารถมากค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเพราะเป็นสำนวนต่างประเทศถูกต้องนะคะนักแสดงคนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นนักแสดงคนนี้มีความสามารถมากมายหรือมากอย่างเดียวก็ได้อ่ะมารับธงไปค่ะได้ไป1ธงต่อไปข้อถัดมานะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการไม่เหมาะกับการเขียนงานวิชาการข้อนี้ตอบอะไร1 2เดี๋ยวจับไว้จับหูไว้3กลุ่ม4จ้ากลุ่ม4
5: ภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายครับ
1: ภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะถูกต้องค่ะอ่ะรับธงนะคะส่งให้เพื่อนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้ไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลยพอเริ่มจับทางได้มาดูข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เอาละรัฐบาลไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่รัฐบาลไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่หนึ่งสองสามกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่เชิญค่ะยังไงดีกลุ่มสี่จะได้ทงที่สองไปหรือเปล่าร
6: ัฐบาลไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลือครับ
1: รัฐบาลจะไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลือหนูตัดคำว่าเต็มที่ครูออกยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวหนึ่งสองสามกลุ่มสามค่ะกลุ่มสาม
7: รัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือครับ
1: รัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือยังไม่ใช่ค่ะ1 2 3กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ว่าอย่างไร
8: รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเต็มที่ค่ะ
1: รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตัดเนื้อความครูออกไปนิดนึงยังไม่ใช่ค่ะ1 2 3กลุ่ม3ค่ะ
3: รัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ค่ะ
1: ยังไม่ใช่ค่ะเอาละ1กับ5เตรียมตัว1 2 3กลุ่ม1ค่ะ
9: รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ
1: เอาล่ะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เติมคำให้ครูยังไม่ใช่ให้10กลุ่ม5ตอบค่ะเอาล่ะเจอหรือเปล่ารัฐบาลไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่อย่างไรดีโอ้ยลุ้นมากเลยค่ะปลายทางตอนนี้เพื่อนๆพยายามดูกันอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะมาค่ะ
2: รัฐบาลไทยเต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
1: ่ว้าข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะมาดูเฉลยค่ะข้อนี้ตัดคำว่าให้ความช่วยเหลือให้เหลือแค่คำว่าช่วยเหลือนะคะก็เหมือนกับคำว่าการที่จะดำเนินการไงเป็นคำปุ้มนะคะและเป็นลักษณะของสำนวนต่างประเทศนะคะต่อไป

0: สุดท้ายแล้วนะธงครูเต็มมือเลยอะตอนนี้อ่ะข้อสุดท้ายถามว่าก่อนเข้าแบงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกและแว่นตาดำออกเอาละ1 2 3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เชิญค่ะ
1: ก่อนเข้าแบงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกและแว่นตาออก
0: ยังเหลือคำที่ควรแก้อยู่ค่ะยังไม่ใช่1 2 3กลุ่ม4ค่ะ
2: ก่อนเข้าธนาคารผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องถอดหมวกกันน็อกและแว่นตาออกครับ
0: โอ้โหเปลี่ยนคำของครูหรอก็ถูกต้องค่ะครูอยากจะเก็บธงคืนนะคะกติกาแรกตอบผิดต้องตัดธงแต่ดูแล้วธงน่าจะติดลบแน่ๆก็เลยให้ไว้เท่านั้นสรุปได้กี่ธงอุ้ยเหลือหนึ่งดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยเอาละค่ะทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าวิธีการสังเกตคำหรือว่าข้อความที่เป็นคำฟุ่มเฟือยหรือคำต่างๆนั้นที่ควรจะปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องและมีความเป็นทางการมากขึ้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นจะขอสรุปออกมาอย่างนี้ค่ะว่า 1. นักเรียนสังเกตนะว่าต้องใช้ภาษากระชับถูกระดับก่อนอันดับแรกถูกระดับหรือเปล่าเป็นคำที่ไม่เป็นทางการไหมเราต้องปรับให้เป็นคำทางการ 2. สร้างประโยคใหถูกต้องสมบูรณ์หมายความว่าไงหมายความว่าต้องมีประธานกริยากรรมและวางถูกตำแหน่งของไวยากรณ์ไทย 3. หลีกเลี่ยงรูปประโยคหรือสำนวนต่างประเทศเหมือนเมื่อสักครู่เข้าแบงค์หรือคำว่าการันตีนะคะพวกนี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นคำไทยก่อนถัดมาเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องทั้งวรรคตอนทั้งเครื่องหมายต่างๆต้องปรับให้ถูกต้องและสุดท้ายใช้ภาษาให้กระชับไม่เย่นเย้อนะคะแล้วงานของหนูจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเอาล่ะครูคิดว่าได้เวลาที่เด็กๆจะต้องสำรวจภาษาของตัวเองแล้วดังนั้นเชิญเข้าสู่ช่วงนี้กันเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดคิดวันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้เรียบเรียงข้อมูลรายงานเชิงวิชาการนะคะโดยเด็กๆแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเรียบเรียงข้อความในรายงานวิชาการของตนเองให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอความคืบหน้ากันนะคะเด็กๆคะตอนนี้เข้าประจำกลุ่มแล้วเริ่มลงมือทำค่ะเชิญค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองไปสำรวจข้อความตัวเองพบข้อบกพร่องอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูอยากจะลองสัมภาษณ์เด็กๆนะคะให้เด็กๆรายงานความคืบหน้าว่าตอนนี้มีการเรียบเรียงภาษาไปถึงไหนแล้วและก็มีอะไรที่ต้องเรียนเพิ่มเติมมาได้บ้างนะคะหลังจากนี้ไปคุณครูจะขอนำผลงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะให้ครูเริ่มที่กลุ่มไหนดีคะเด็กๆกลุ่ม5ได้ค่ะให้สิทธิ์กลุ่ม5นำเสนอก่อนบ้างค่ะเชิญค่ะกลุ่ม5ยืนได้เลย
1: ตอนนี้เหลือบรรณานุกรมครับแล้วก็จะเพิ่มเติมตรวจสอบข้อความแล้วก็เพิ่มเติมข้อความเข้าไป
0: ค่ะขอให้รายงานความบกพร่องที่เราพบจากการสำรวจตัวอักษรเพิ่มเติมค่ะมีคำผิดไหมหรือต้องปรับคำไหมคะ
1: มีคำผิดแล้วก็ต้องปรับคำครับ
0: ค่ะตอนนี้แก้ไขหรือยัง
1: กำลังดำเนินการครับ
0: ดังนั้นเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ากลุ่ม5ผลงานเป็นอย่างไรค่ะต่อไปค่ะไปต่อกันที่กลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4รายงานความคืบหน้าและบอกข้อบกพร่องที่เจอนะคะ
2: ตอนนี้ผมได้เริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยครบแล้วครับซึ่งปัญหาที่เจอครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคำส่วนมากจะเป็นคำซ้ำแล้วก็การเขียนผิดครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชื่อพระมหากษัตริย์เล็กน้อยครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องให้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะและนี่ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนกลุ่ม2เอ้ยกลุ่ม4ค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะรายงานความคืบหน้าพร้อมบอกข้อบกพร่องทางภาษาที่เจอนะคะ
3: ค่ะความคืบหน้าของกลุ่มหนูนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มหนูก็เริ่มทำสรุปแล้วค่ะส่วนข้อบกพร่องที่พบเจอนะคะก็คือสรุปเนี่ยก็คือมันมีเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะสรุปได้ไม่รวบรัดเท่าไหร่ค่ะก็อาจจะยังเป็นข้อความที่ยังหลวมอยู่ค่ะแล้วก็ภาษาที่หนูได้นะคะก็คือภาษาจีนใช่ไหมคะภาษาจีนก็คือจะมีคำยากที่ยังแกะคำไม่ค่อยได้ค่ะ
0: ค่ะข้อของหนูนะคะสิ่งที่จะเสนอแนะก็คือให้ตรวจสอบกับราชบัณฑิตนักเรียนสามารถใช้คำเป็นคำยืมของหนูคำที่หนูสงสัยแล้วเว้นวรรคหนึ่งเคาะจากนั้นตามด้วยคำว่าราชบัณฑิตยสภาแล้วหนูกด enter เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะหรือจะให้ชัดเจนกว่านั้นคือใช้เป็นพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสภาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือผลงานของกลุ่ม3ค่ะต่อไปมาที่กลุ่ม2ค่ะ

0: ายงานความคืบหน้าพร้อมบอกข้อบกพร่องทางภาษาที่เจอได้เลย
1: ค่ะในตอนนี้ของกลุ่มหนูนะคะจะได้คำศัพท์เพิ่มเติมมาค่ะแล้วก็ได้ลักษณะของเขมรเพิ่มมาค่ะจุดบกพร่องนะคะก็คือภาษาที่ใช้ในการสรุปค่ะอาจจะมีคำฟุ่มเฟือยคำฟุ่ม

0: ไปค่ะมาที่กลุ่ม1ค่ะรายงานความคืบหน้าพร้อมบอกข้อบกพร่องที่พบนะคะ
1: ของผมนะครับมีการเรียบเรียงภาษาให้เป็นสำนวนของตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ทำตารางเปรียบเทียบภาษาบาลีและสันสกฤตเกือบสมบูรณ์ครับแล้วก็ตัดคำฟุ่มเฟือยออกครับเพื่อให้เนื้อหามีความกระชับมากขึ้นครับแล้วก็ข้อบกพร่องนะครับก็คือมีคำฟุ่มเฟือยเยอะครับ
0: หนูตัดคำฟุ่มเฟือยออกหรือยัง
1: ตัดแล้วครับ
0: ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือผลงานของกลุ่ม1ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคะคราวนี้ค่ะเด็กๆพักจากการทำรายงานก่อนนะคะเงยหน้าขึ้นมาค่ะสังเกตไหมเอ่ยว่าเราพบข้อบกพร่องอะไรที่อยู่ในงานเขียนของหนูบ้างลองตอบครูมาสิคำฟุ่มเฟือยกลุ่มหนูนะคะทุกกลุ่มเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเจอคำว่าการที่จะหรือยังเจอคำว่าที่จะเจอคำว่าดำเนินการหรือเปล่าถ้าเจอตัดออกและเจอคำไม่เป็นทางการหรือไม่คำไม่เป็นทางการหรือคำซ้อนที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นนำเอาเจอไหมคะของใครเจอตัดออกนะคะและมีใครที่ใช้คำว่าอาทิเช่นอยู่บ้างตัดอาทิออกหรือตัดเช่นออกเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้ข้อความเพิ่มเติมนะคะก็คืออยากจะให้เด็กๆได้ลองไปสำรวจข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยโดยแต่ละกลุ่มเรามีสมาชิก6คนดังนั้นเราดำเนินการมาถึงชั่วโมงนี้แล้วครูอยากให้1ข้อมูลสมบูรณ์แบบหมายความว่าหนูต้องมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว2วันนี้หนูเรียบเรียงข้อความไปแล้วดังนั้นครูฝากกลับไปเรียบเรียงข้อความแล้วชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะมาเติมเต็มเพื่อให้งานของเราละเอียดมากขึ้นนะคะเรายังมีเวลากับการจัดทำรูปเล่มอยู่และอย่างที่บอกว่าผลงานของเราไม่ได้จบแค่งานเขียนเพราะเราจะนำไปสู่การพูดรายงานด้วยดังนั้นเด็กๆทำงานให้ตรงกับตารางการทำงานเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับนักเรียนหลังห้องเรียนหลังเลิกเรียนนะคะเอาล่ะมีข้อกังวลไหมคะไม่มีข้อกังวลนะคะค่อยๆทำไปครูขอให้กำลังใจกับการเติบโตเกี่ยวกับงานเขียนของนักเรียนต่อไปนะคะและช่วงสุดท้ายขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยขอเสนอคำว่าอะไรดีคะออกเสียงว่าชาติพลีหรือชาติพลีพะลีหรือพลีอันไหนดี1หรือ2สละเลือดทุกยัดเป็นชาติพลี2นะคะชาติพลีไม่แน่ใจว่าเด็กๆร้องเพลงชาติกันถูกหรือเปล่านะคะเพราะถ้าร้องผิดความหมายจะเปลี่ยนไปเลยทันทีหากนักเรียนร้องว่าชาติพลีแปลว่านักเรียนจะเสียสละชาติให้กับชาติไหนหากร้องว่าสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีแปลว่าเราสละเลือดทุกหยาดเพื่อบวงสรวงหรือบูชาชาตินั่นเองค่ะดังนั้นต่อไปนี้จะร้องเพลงชาติได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่เวลาเดิมในชั่วโมงจะเป็นการเรียบเรียงสารเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งที่1นะคะจะเริ่มทำงานให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยนักเรียนจะต้องนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ใช้ในการสืบค้นนะคะมาให้เรียบร้อยคราวนี้ครั้งต่อไปนั้นงานของหนูจะสมบูรณ์มากกว่า 80% ดังนั้นขอฝากคุณครูปลายทางติดตามงานและก็เน้นย้ำนักเรียนให้นำอุปกรณ์มาสำหรับการดำเนินงานครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วยางลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขา

ฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวเรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
1: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
0: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
0: ไหนๆได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โห
1: นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆ พี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างร่องอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจะเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
3: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

Hmm.

ครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

กติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจาก

การติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะ

จะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: ทีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยโซล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหน
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
0: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8:15 น.ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น.และปิดจุดคัดกรองเวลา19:00 น.
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 น.ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการแล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีคำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุ

0: ด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบริศรีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบสอนครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
2: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
3: รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
2: เคยจับบ่อนไหมครับไอ้ป๋องเนี่ย
3: ไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ปีผมนะบังละมุงอีก
2: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านที่เกษียณราชการแล้วเนี่ยแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
3: อ
2: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ไม่มันแต่ผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราถึงได้เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื้
2: ออยู่ซื
3: ้อไอเบียนมันรู้จักดีรับความเกี่ยวทำพวกยาเสพติดพวกอะไร
2: เ
3: ราอะไร
2: เ
3: นี่ยพวก
2: ยาเสพติด
3: เออนี่ย
2: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมคร
3: ับ
2: อย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
3: ไม่นั่นเลย
2: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
3: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่ทำนั่นเลย
1: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
4: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักของเมตตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
0: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะ นายศรีศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศิริศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
5: น้องฮารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับก็ทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
6: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางปปจะประสานกลับไป
5: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับยังไงก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
0: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮารุนโซโลกลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮารุนโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 นาทีจะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าราวช์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่าง

การปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานส

0: และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ
1: ์ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
0: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอล นั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
1: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติด้วยความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะหากแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
0: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
1: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อ ราะห์ไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางนี้

0: ขณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่วนผลที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
0: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่ข้ามมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: ร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันกูเชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่

0: ูเองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วปืนฤาษีด่าบ่นโอ้ย
1: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
0: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
0: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
1: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
2: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
2: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
1: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
1: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
2: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แต่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
2: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
0: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
2: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พูดถึงในเรื่องของประชาธิปไตยใช่ไหมคะนักเรียนยังจำเนื้อหาได้อยู่ไหมเอ่ย
3: จำได้
2: จำได้ใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องประชาธิปไตยนะคะเริ่มที่เรานะคะก่อนอื่นนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายพัฒนาการจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ประชาธิปไตยนะคะและเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของประชาธิปไตยด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์และอภิปรายความสำคัญของการเลือกคนดีที่เก่งระบอบประชาธิปไตยด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงความรับผิดชอบของประชาชนในการเลือกผู้นำที่ดีด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีสถานการณ์ครูจะมาเล่าสถานการณ์ให้เรียนฟังให้เรียนตั้งใจฟังทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสถานการณ์ของครูนักเรียนก็คือก่อนปีนะคะ2475ประเทศไทยของเรายังไม่มีรัฐสภาไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะการปกครองตอนนั้นเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศทั้งออกกฎหมายแต่งตั้งข้าราชการตัดสินคดีความทุกอย่างอยู่ที่พระองค์แต่บ้านเราก็โชคดีค่ะเพราะในหลวงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7ทรงมีพระราชประสงค์ที่ดีต่อประชาชนพยายามพัฒนาประเทศเช่นยกเลิกทาสตั้งกระทรวงตั้งสภาที่ปรึกษาและอื่นๆแต่พอเวลาผ่านไปประเทศพัฒนาขึ้นประชาชนก็มีการศึกษามีความคิดเป็นของตัวเองหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่มีสิทธิกำหนดอนาคตของเราเองขณะเดียวกันประเทศอื่นๆก็เริ่มมีรัฐสภามีการเลือกตั้งมีสิทธิประชาชนเต็มที่แล้วคนรุ่นหนึ่งจึงรวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เพื่อให้อำนาจเป็นของประชาชนเรียกระบบนี้ว่าประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีเสมอไปเพราะถ้าประชาชนไม่สนใจไม่ใช้สิทธิอย่างรับผิดชอบระบบนี้ก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะนักเรียนคะจากสถานการณ์นะคะที่ครูนะคะอ่านให้นักเรียนนะคะครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าประชาชนมีสิทธิเต็มที่แต่เลือกผู้นำโดยไม่คิดรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะว่าถ้าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเต็มที่นะคะแต่เลือกผู้นำโดยไม่คิดนะคะรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอตัวแทนต้นทางค่ะร่วมตอบคำถามกับครูหน่อยเชิญค่ะ
4: ค่ะหากเรามีสิทธิเต็มที่นะคะแต่ว่าเลือกผู้นำโดยที่ไม่ได้คิดค่ะว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจจะทำให้ประเทศของเราไม่พัฒนาขึ้นค่ะ
2: ประเทศของเราไม่พัฒนาใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนขออีกสักหนึ่งคนค่ะสำหรับต้นทางเชิญค่ะสองคนเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต่อค่ะเอาให้ผู้หญิงก่อน
5: ค่ะก็เหมือนที่เพื่อนพูดนะคะว่าถ้าเราเลือกคนที่อาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คิดไตรตรองก่อนเนี่ยค่ะคนที่ถ้าเราเลือกผู้นำที่ไม่ดีค่ะอาจจะเกิดผลเสียเพราะว่าผู้นำที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเอาอำนาจของตัวเองเนี่ยใช้ในทางที่

0: ผิดค่ะหรือว่าหาผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะแบบไม่ได้สนใจประเทศค่ะ
1: อ๋อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองสนใจประเทศใช่ไหมคะโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเมื่อกี้ครูเห็นยกมืออีกหนึ่งคนเชิญครับผมมาฟังเสียงผู้ชายบ้างนะคะฟังเสียงผู้หญิงไปแล้ว2คนเนาะมาฟังเสียงผู้ชายบ้างเชิญค่ะ
2: อย่างแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นเลยครับก็คือประเทศเขาจะแย่ลงมากๆครับแล้วพอประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่พวกเขาเลือกมานะครับพวกเขาก็จะประท้วงในสิ่งนั้นนะครับก็อาจจะทำให้เกิดม็อบหรือว่าขึ้นครับแล้วก็อาจจะมีการมาท้วงเกิดการเหตุการณ์เกินการทำร้ายกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ครับผมตบมือให้เพื่อนเลยค่ะนักเรียนนักเรียนขาจากที่ฟังเพื่อนต้นทางทั้ง3คนนะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะนักเรียนคะรัชกาลที่7นะคะก็ได้นะคะแสดงความคิดเห็นไว้เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมของวันนี้เราจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะเสร็จแล้วครูจะมีภาพนะคะพระราชหัตถเลขานะคะแล้วก็ให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยค่ะมารับใบความรู้ที่9นะคะเรื่องพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมนะคะกันอ่านพระราชหัตถเลขาแล้วก็สนทนากันนะคะแล้วครูมีคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนั่นเองนะคะนักเรียนคะนี่คือภาพนะคะพระราชหัตถเลขานะคะทั้งฉบับนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ6หน้านะคะนักเรียนจะเห็นเลขหน้าไหมหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3เห็นไหมคะ
3: เห็นค
1: ่ะต่อไปจะเป็นหน้าที่4หน้าที่5แล้วก็หน้าที่6นะคะนักเรียนคะพระราชหัตถเลขาที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยนักเรียนเป็นลายมือของใครคะนักเรียนถ้านักเรียนครูใบ้ให้นะนักเรียนต้องดูหน้าสุดท้ายใช่ไหมดูหน้าสุดท้ายดูอะไรเอ่ยข้างล่างเป็นลายมือของใครคะเป็นลายมือของรัชกาลที่7นั่นเองนะคะนักเรียนคะพระราชหัตถเลขาเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือจดหมายที่พระมหากษัตริย์เขียนขึ้นด้วยลายพระหัตถ์เข้าใจไหมคะนักเรียนคะพระราชหัตถเลขานี้นะคะขณะที่รัชกาลที่7นะคะนักเรียนไปรักษาตัวที่อังกฤษนะคะตัดสินใจว่าจะสละราชสมบัตินะคะส่งจากอังกฤษนะคะมาประเทศไทยนะคะนักเรียนเห็นวันเวลาไหมคะเห็นวันเวลาไหมวันที่เท่าไหร่เอ่ยเห็นวันเวลาไหมเอ่ยวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ใช่ไหมคะเวลาค่ะเวลา13นาฬิกา45นาทีนะคะนักเรียนคะนี่แหละค่ะคือหลักฐานชั้นต้นของรัชกาลที่7นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านนะคะพระราชหัตถเลขาหน้าที่5หน้าที่5เนี้ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะด้วยละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะหน้าที่5ไปพร้อมกันนะคะจริงๆมีทั้งหมด6หน้านะอะค่ะนักเรียนคะนักเรียนทางต้นทายทางพร้อมที่จะอ่านพระราชหัตถเลขาหน้าที่5เรียงเอ่ยถ้าพร้อมเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่ยินยอมให้ผู้ใดคณะใด ใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้
3: ข
1: ้
3: าพเจ้ามีความจริงใจที่จะทำหน้าที่อ
1: ันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรต่อค่ะ
3: บ
1: ั
3: ดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้า
1: ที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง
3: ซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็น
1: พระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์นะคะนักเรียนคะและวันนี้นะคะจะมีส่วนสำคัญนะคะอยู่2ส่วนนะคะจะอยู่ในใบความรู้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบความรู้ให้กับนักเรียนนะคะครูปลายทางนะคะแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะครูจะแจกใบความรู้นะคะนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนมารับใบความรู้ที่ครูก่อนนะคะตัวแทนกลุ่มค่ะทั้งหมด5กลุ่มนะคะวันนี้เราแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยค่ะต้นทางแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะครับผม

0: ักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับใบความรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมกันนะคะเราจะแบ่งนะคะแบ่งใบความรู้ออกเป็นส่วนๆนะคะวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: นะอ่ะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนคะส่วนที่1ค่ะของใบความรู้ที่9เรื่องพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านส่วนที่1ไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะจากส่วนที่1 นะคะครูมีคำถามนะคะถามนักเรียนว่ารัชกาลที่7ทรงมีความเห็นต่อรัฐบาลในขณะนั้นอย่างไรนักเรียนคะรัชกาลที่7ทรงมีความเห็นต่อรัฐบาลในขณะนั้นอย่างไรนะคะขอตัวแทนต้นทางเชิญครับผม
2: เห็นว่าไม่มีความยุติธรรมครับ
0: เห็นว่าไม่มีความยุติธรรมอ่ะมีนักเรียนต้นทางอีกสักหนึ่งคนจะเสริมเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
3: ใช้วิธีการปกครองที่ไม่ถูกต้องตามหลักของเสรีภาพค่ะ
0: ใช้วิธีการปกครองที่ไม่ถูกต้องตามหลักเสรีภาพอ่ะตบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะรัชกาลที่7นะคะทรงมีความเห็นต่อรัฐบาลในขณะนั้นนะคะก็คือทรงเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีวิธีการปกครองที่ขัดนะคะกับหลักการสิทธิเสรีภาพและก็ความยุติธรรมนะคะนี่คือมุมมองนะคะของรัชกาลที่7นะคะรัฐบาลในขณะนั้นก็คือคณะราษฎรใช่มั้ยคะการใช้อำนาจในนามของพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยคะใช่มั้ยเอ่ย
1: ใช่
0: นะคะต่อไปค่ะครูมีอีก1คำถามค่ะนักเรียนจากนะคะที่นักเรียนอ่านในของส่วนที่1นะคะนักเรียนคะจากประโยคที่ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้แสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่7จะทรงกระทำการสิ่งใดจะทรงกระทำสิ่งใดขอตัวแทนต้นทางค่ะเรียนได้ฟังประโยคนี้แล้วนะคะเรียนคิดว่ารัชกาลที่7จะทรงกระทำสิ่งใดคะ
1: จะละราชสมบ
0: ัติต้นทางตอบว่าอะไรนะ
1: สละราชสมบ
0: ั
1: ติ
0: สละราชสมบัติใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือรัชกาลที่7จะทรงสละพระราชอำนาจนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเราไปต่อนะคะในส่วนที่2นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันอ่านส่วนที่2ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ข้าพเจ้าเห็นใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าสน
0: องของประชาราษฎร์นะคะของประชาราษฎร์นะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยได้ยินนะคะส่วนที่2นี่มั้ยส่วนที่2เนี่ยค่ะถือว่าเป็นประโยคนะคะวักคองเลยนะคะที่ถูกหยิบยกนะคะมาใช้มากที่สุดนั่นเองนะคะนักเรียนคะครูถามต่อพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับอะไรพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับอะไรในส่วนที่2คะนักเรียนคะไม่เห็นด้วยกับอะไรคะตอบได้เลยค่ะไม่เห็นด้วยกับอะไรเอ่ยการใช้อำนาจ
1: โดยสิทธ
0: ิ์ขาดนักเรียนต้องบอกการใช้อำนาจโดยสิทธิ์ขาดนะคะนักเรียนคะพระองค์นะคะทรงไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่ใช้ชื่อว่าประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่ไม่มีสิทธิของประชาชนจริงๆนั่นเองนะคะคำถามต่อมาค่ะถามนักเรียนว่าแล้วประชาธิปไตยแบบที่ ไม่แท้จริงถามว่าแบบไม่แท้จริงเป็นอย่างไรอะไรนะคะ
1: ไม่ฟ
0: ังเสียงของประชาชนอันนี้คือแบบไม่แท้จริงใช่ไหมคะนักเรียนคะแล้วประชาธิปไตยแบบไม่แท้จริงนะคะก็คือบางทีค่ะนะคะแค่มีรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสใช่ไหมคะหรือไม่มีเสรีภาพนะคะทรงอยากเห็นประชาชนเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมจริงนะคะไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อระบอบเท่านั้นนะคะนักเรียนคะนี่คือส่วนที่2นะคะต่อไปค่ะส่วนที่3ค่ะนักเรียนร่วมกันอ่านนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอีก1ส่วนค่ะส่วนที่3เชิญค่ะ

0: ของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวง
1: ศ์สันตติวงศ์นั่นเองนะคะนักเรียนขาจากส่วนที่3ค่ะนักเรียนพระองค์เลือกวางมือแทนที่จะต่อสู้หรือขัดขืนในมุมมองของผู้นำค่ะนักเรียนหมายความว่าอย่างไรอ่ะเชิญครับผมคุณในมุมมองของผู้นำนะคะหมายความว่าอย่างไร
2: ไม่อยากให้เกิดการขัดแย้งกันในประเทศชาติครับ
1: ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันในประเทศชาติใช่ไหมครับโอเคตรงไหมบ้างค่ะนักเรียนนักเรียนคะถ้าเป็นนะคะในมุมมองนะคะของผู้นำนะคะพระองค์เลือกวางมือแทนที่จะต่อสู้หรือขัดขืนนะคะก็คือทรงเลือกทางสงบใช่ไหมคะเพราะไม่อยากให้ประเทศเป็นไงคะแตกแยกนะคะทรงเห็นว่าถ้าฝ่าฝืนอยู่ต่อไปจะเป็นไงคะอยู่ต่อก็จะไม่เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนคะครูถามนักเรียนเลยว่านักเรียนคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนี้ถามความคิดของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนี้ขอตัวแทนหน่อยค่ะต้นทางเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าพระองค์เลือกที่จะวางมือแทนที่จะต่อสู้หรือขัดขืนนะคะเพราะว่าทรงเลือกทางสงบใช่ไหมคะเพราะว่าไม่อยากให้ประเทศเป็นไงคะแตกแยกนั่นเองใช่ไหมครูถามว่านักเรียนนะคะคิดอย่างไรกับการตัดสินใจนี้คะการตัดสินใจนี้คืออะไรเอ่ยขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะเชิญครับผม
3: การทำการตัดสินใจนี้นะครับทำให้แสดงว่าพระองค์เนี่ยมีความรักประชาชนแล้วก็รักประเทศชาติเป็นอย่างมากครับ
1: ครับผมเยี่ยมมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือนะคะความคิดเห็นนะคะของเพื่อนนะคะนักเรียนคะครูถามว่านักเรียนคิดอย่างไรกับการตัดสินใจแบบนี้ก็คือแสดงถึงในเรื่องของความรับผิดชอบรวมไปถึงในเรื่องของความเสียสละนั่นเองนะคะนักเรียนคะส่วนที่4นะคะครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะส่วนที่4เนี่ยค่ะนักเรียนจะเป็นบทวิเคราะห์และข้อเท็จจริงจากเอกสารนะคะส่วนที่1ค่ะนักเรียนส่วนที่1นะคะก็คือการกล่าวถึงปัญหาและก็ข้อขัดข้องต่างๆใช่มั้ยคะที่พระองค์เนี่ยค่ะทรงประสบจากการดำเนินงานของรัฐบาลใช่มั้ยคะอาทิปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็คือส.ส.ใช่ไหมคะประเภทที่2นะคะแทนการเลือกตั้งนะคะโดยไม่ได้นำรายชื่อเนี่ยค่ะขึ้นทูล9นะคะให้ทรงพิจารณาก่อนนะคะการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญและการตั้งศาลพิเศษนะคะเพื่อตัดสินคดีนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะรวมทั้งการปราบปรามกบฏบวรเดชใช่ไหมคะในปีพุทธศักราช2476ซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้ดำเนินคดีความนะคะกับผู้กู้บ้านเมืองหรือกบฏบวรเดชนั่นเองใช่ไหมคะโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่พระองค์ได้ชี้แนะไว้ให้นะคะมีการอภัยโทษทั้งหมดเป็นต้นในส่วนที่2นะคะแสดงให้เห็นถึงการตัดสินพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อรัฐบาลขณะนั้นได้ใช้วิธีการปกครองไม่ตรงกับหลักการของพระองค์และทรงเห็นว่าพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่บรรลุผลสำเร็จนะคะจึงทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละอย่างยิ่งนะคะด้วยการสละราชสมบัติและทรงสละสิทธิที่จะตั้งผู้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์นะคะเพื่อเปิดทางค่ะ

0: ให้ผู้ที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทนพระองค์สืบไปนักเรียนคะบทเรียนที่ได้รับนะคะบทเรียนที่ได้รับนะคะจริยธรรมของผู้นำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเลือกยุติบทบาทเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งยืดเยื้อหรือสร้างความเสียหายต่อประเทศชาตินะคะประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรประชาธิปไตยไม่ใช่แค่มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแต่ต้องเกิดจากอะไรคะการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะประเด็นต่อมาค่ะบทเรียนที่ได้รับการเมืองและความเห็นต่างแม้จะเห็นต่างในแนวทางการปกครองนะคะแต่สามารถเลือกทางออกอย่างมีอารยะนะคะไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองนะคะนักเรียนคะถ้าประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ขึ้นมามีอำนาจแล้วประชาชนเนี่ยต้องทำอย่างไรสมมุติตอนนี้นักเรียนเป็นประชาชนนะคะถ้าประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ขึ้นมามีอำนาจแล้วประชาชนต้องทำยังไงนะคะขอตัวแทนต้นทางนะคะร่วมตอบคำถามเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นประชาชนคะถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็คนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศดีที่สุดค่ะ
0: จะเลือกคนดีแล้วก็อะไรนะ
1: มีศักยภาพ
0: มีศักยภาพมากที่สุดโอเคค่ะตัวเบื้องเพื่อนค่ะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนถ้าประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ขึ้นมามีอำนาจแล้วนักเรียนเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรคะอีกสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะเราในฐานะประชาชนเราจะทำยังไงคะเชิญครับผม
2: ถ้าเป็นผมนะครับผมจะเลือกคนที่สามารถบริหารประเทศได้ครับก็คือพาประเทศไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ครับ
0: เลือกคนที่พาประเทศไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้อ่ะต้องมือเพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะถ้าประชาธิปไตยเนี่ยเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นมามีอำนาจประชาชนอย่างเรานะคะเราจะต้องไปใช้สิทธิอย่างมีความรับผิดชอบคำว่าอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไรคะยายเอ๋ยเราต้องเลือกใครคะเลือกคนดีคนดีอย่างเดียวได้ไหมดีแล้วต้องเป็นยังไงล่ะคะเราต้องเลือกคนดีและคนเก่งนั่นเองนะคะนักเรียนคะคำถามต่อถามว่าประชาธิปไตยจะดีขึ้นได้ต้องเริ่มจากใครจากใครคะเพื่อนบอกว่าจากตัวเราประชาธิปไตยนะคะจะดีขึ้นได้นะคะจะต้องเริ่มนะคะจากประชาชนใช่ไหมคะประชาชนเนี่ยค่ะจะต้องมีวุฒิภาวะทางการเมืองนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบนะคะว่าประชาธิปไตยนะคะจะดีขึ้นได้ก็เริ่มจากประชาชนทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนคะพระองค์นะคะสะท้อนนะคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะมีความหมายนะคะถ้าคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีคุณธรรมเพราะประชาธิปไตยไม่ได้รับรองว่าคนดีจะมีอำนาจใช่ไหมคะแต่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ขึ้นมามีอำนาจนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรามีประชาธิปไตยหรือยังเอ่ยประชาธิปไตยประเทศไทยของเราก็มีประชาธิปไตยใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่คะ
3: 15
0: อีกกี่ปีนักเรียนจะได้เลือกตั้ง
3: 3
0: อีก3ปีใช่ไหมคะอายุ18ปีใช่ไหมคะถึงจะได้เลือกตั้งใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีสิทธิ์นะคะเลือกนะคะนักเรียนจะเลือกใครให้บ้านเมืองได้ไปต่ออย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวครูมีกิจกรรมให้ทำนะคะครูมีกิจกรรมให้ทำก็คือเลือกใครให้บ้านเมืองได้ไปต่อนะคะกิจกรรมต่อไปของครูนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะให้เรียนส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรมเราใช้กลุ่มเดิม5กลุ่มนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นแผนผังความคิดหัวข้อเลือกใครให้บ้านเมืองได้ไปต่อลงในกระดาษบุ๊ฟนะคะโดยที่มี

ข้ออภิปรายกลุ่มเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปรายตามใบกิจกรรมหรือว่าหัวข้อที่ครูกำหนดให้นะคะซึ่งหัวข้อที่ครูกำหนดให้ก็คือ1เราควรเลือกคนดีเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปร่วมกันอภิปรายกลุ่มนะคะ2เราควรเลือกคนเก่งเพราะอะไร3ถ้าคนดีแต่ไม่เก่งจะมีปัญหาอะไร4ถ้าคนเก่งแต่ไม่ดีจะมีปัญหาอะไรอ่านแต่ละประเด็นให้เข้าใจนะประเด็นที่5นะคะสรุปเราจึงควรเลือกคนดีที่เก่งต้องมีคุณสมบัติอะไรนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายทั้งต้นทางและปลายทางจะมีทั้งหมดกี่ประเด็นคะ5ประเด็นนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะแจกใบกิจกรรมนะคะคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะมารับใบกิจกรรมจากครูได้เลยค่ะตัวแทนมาเลยค่ะถ้านักเรียนได้รับใบกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนต้องทำเป็นแผนผังความคิดใช่ไหมคะอภิปรายทั้งหมดกี่ประเด็นคะ5ประเด็นลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊ฟให้นะคะ

อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะก็ทำกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างทำกิจกรรมเรียบร้อยได้ยังเอ่ยอภิปรายกลุ่มทั้ง5ประเด็นนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีนะคะกิจกรรมนะคะที่จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะก็คือในเรื่องของกิจกรรมอ่านความคิดเปิดมุมมองนะคะกิจกรรมอ่านความคิดเปิดมุมมองเลยค่ะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิก1คนนะคะอ่านเสียงดังให้เพื่อนฟัง1หัวข้อตามลำดับนะคะตามลำดับนะคะอ่ะค่ะกลุ่มที่1อ่านข้อที่1เราควรเลือกคนดีเพราะอะไรคะกลุ่มที่1เราควรเลือกคนดีเพราะอะไรคะเชิญครับ

0: เราควรเลือกคนดีเพราะว่าผู้นำควรมีความคุณธรรมครับแล้วก็จริยธรรมครับ
1: ผู้นำควรมีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเราควรเลือกคนเก่งเพราะอะไรกลุ่มที่สองคะเมื่อกี้เราฟังคนดีแล้วนะต่อไปมาฟังคนเก่งเราควรเลือกคนเก่งเพราะอะไรคะ
2: ค่ะเราควรเลือกคนเก่งเพราะว่าจะได้มีศักยภาพในการบริหารประเทศค่ะมีความรอบคอบในการตัดสินใจต่างๆค่ะแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องมีความรอบคอบใช่ไหมคะจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อไปค่ะกลุ่มที่3ถ้าคนดีแต่ไม่เก่งจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้าคนดีแต่ไม่เก่งจะมีปัญหาอะไรนะคะ
3: ค่ะก็จะทำให้เกิดการขาดความรับผิดชอบค่ะหรือว่าเวลาที่ประเทศเนี่ยค่ะมีปัญหานะคะก็อาจจะทำให้คนที่เราเลือกนะคะตัดสินใจปัญหาได้อย่างไม่ถูกต้องค่ะหรือว่าไม่รอบคอบนั่นเองค่ะ
1: ตัดสินใจปัญหาไม่ถูกต้องไม่รอบคอบใช่ไหมคะต่อค่ะประเด็นต่อมานะคะกลุ่มที่4ค่ะถ้าคนเก่งแต่ไม่ดีจะมีปัญหาอะไรถ้าคนเก่งแต่ไม่ดีจะมีปัญหาอะไรคะเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
4: ถ้าคนเก่งแต่ไม่ดีนะครับจะมีปัญหาก็คือเขาจะใช้ความสามารถของตนเองในการหาผลประโยชน์เข้าหาตนเองครับ
1: หาประโยชน์เข้าหาตนเองใช่ไหมคะต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายกลุ่มที่5คะเราควรเลือกคนดีที่เก่งควรมีคุณสมบัติอะไรบอกคุณสมบัตินะคะของคนดีที่เก่งหน่อยค่ะ
5: ควรมีความรับผิดชอบครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำครับ
1: มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง5กลุ่มเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะสรุปคำสำคัญนะคะคนดีนะคะคนดีนะคะก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์เห็นแก่ส่วนรวมไม่ทิ้งประชาชนใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนมีอะไรจะเพิ่มเติมนะคะคำว่าคนดีไม่เอ่ยคนดีต้องมีอะไรอีกไหมคะเพื่อนบอกมีคุณธรรมใช่ไหมคะต้องมีคุณธรรมนอกจากคุณธรรมมีอะไรอีกไหมคะมีจริยธรรมนะคะอันนี้คือคนดีนะคะต่อไปค่ะคนเก่งล่ะคะคนเก่งนะคะก็คือเป็นคนที่วางแผนเก่งแก้ปัญหาเฉียบไวกล้านำมีอะไรอีกไหมคะความหมายของคำว่าคนเก่งมีอะไรอีกไหมคะรอบคอบนอกจากรอบคอบมีอะไรอีกไหมเอ่ยเพื่อนบอกสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดนั่นเองนะคะนี่คือคำว่าคนดีและคนเก่งนะคะต่อไปค่ะคนดีแต่ไม่เก่งนะคะคนดีแต่ไม่เก่งนะคะก็คือคนดีนะคะอาจจะมีความตั้งใจดีนะคะไม่โกงนะคะไม่คิดร้ายกับใครใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เก่งค่ะนักเรียนไม่รู้วิธีบริหารไม่รู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่เด็ดขาดในยามจำเป็นใช่ไหมคะประเทศจะเป็นไงคะประเทศก็อาจจะล่มได้นั่นเองนะคะเพราะความอ่อนแอหรือความผิดพลาดนั่นเองนะคะประชาชนอาจจะเห็นอกเห็นใจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่มีความหวังเพราะอะไรคะเพราะผู้นำจะสุจริตแต่ก็ไม่สามารถที่จะพาบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นไงพ้นวิกฤตได้อันนี้คือคนดีแต่ไม่เก่งนะคะต่อไปค่ะคนเก่งแต่ไม่ดีนะคะคนเก่งแต่ไม่ดีนะคะถ้าคนเก่งนะคะแต่ไม่ดีนะคะปกครองประเทศเขาอาจจะใช้ความเก่งของเขาอะค่ะนักเรียนสร้างภาพนะคะรวมไปถึงเขาสร้างภาพเขาอาจจะแอบโกงเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็พวกพ้องของเขาใช่ไหมคะประชาชนเริ่มไม่เชื่อรัฐเพราะคนดีถูกกันออกคนโกงได้ดีสุดท้ายประเทศเป็นไงคะเสียหายไม่พัฒนาและก็หมดหวังอันนี้คือคนเก่งแต่ไม่ดีนะคะต่อไปค่ะคนดีและเก่งนะคะคนดีและเก่งนะคะก็จะทำเพื่อประชาชนใช้ความรู้สร้างความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นแก่ตัวนอกจาก3คำนี้ยังมีคำอื่นอีกไหมคะคนดีและเก่งเพื่อนบอกมีความรับผิดชอบมีอะไรอีกไหมคะ
6: ม
1: ี
6: ความโปร่งใส
1: มีความโปร่งใสเยี่ยมมากเลยมีอะไรอีกไหมเอ่ย

0: เรียนนะคะร่วมกันอ่านไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะทางต้นทางและปลายทางนะคะเราร่วมกันอ่านนะคะพระบรมราโชวาทไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมอ่
0: ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: ในบ้านนั้นมีทั้งคนดีและ
0: คนไม่ดีเรียบร้อย
1: จึงมิใช่การทำ
0: ให้ทุกคนเป็นคนดี

0: นักเรียนคะการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเลือกคนขึ้นมาใช้อำนาจแทนนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกคนผิดประชาธิปไตยก็ผิดเป้าหมายได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราจึงต้องฝึกคิดนะคะให้ดีว่าผู้นำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนะคะเพื่อที่อนาคตของเรานะคะจะได้เป็นไงคะประเทศชาติจะได้มีความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะถ้าวันหนึ่งนะคะเราได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม่มี
0: คำถามใช่ไหมนักเรียนคะถ้าวันหนึ่งเราอายุครบ18ปีเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเราจะเลือกคนแบบไหนคะ
1: คนด
0: ี
1: และเก่ง
0: คนดีและเก่งใช่ไหมคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเรื่องศูนย์รวมใจไทยทั้งชาตินะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่10เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะ2บัตรคำถามนะคะ3ใบกิจกรรมเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่8นะคะ4พระราชดำรัสเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8และ5ใบงานที่7เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะนักเรียนคะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนเข้าใจแล้วว่าถ้าเรานะคะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเราจะเลือกคนดีและเก่งนะคะครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณค่ะ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:00

45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยต
1: าปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: One clap. Everybody one clap. No, not do it. Okay. All right, everybody chak. Everybody chak. Chak chak. One clap. Everybody two claps. Don't miss it. Everybody hi.
1: Hello.
0: Hi, hi.
1: Hello.
0: One clap. Okay, everybody, you have to like manage your consciousness and mindfulness. Everybody, one clap. No. If I say everybody, you don't clap, okay? Everybody, shark. Everybody, shark, shark, shark. Everybody, one clap. Okay, don't miss it. Everybody, hi, hi, hi. Nice, everybody, welcome to our English class. And then the today lesson is my favorite movie one. My favorite movie one. Who loves watching movie? Raise your hand. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับใครชอบดูหนังนะครับ raise your hand movie. Okay. What is your favorite movie, guys? What is your favorite movie? For example, Thai movie or international movie? International movie. Like we have Jurassic Park. What else? What do we have? Titanic, Avatar. What else? Adventure. Marvels. All right. See. Today we're going to talk about the movies, and let's see the objective of today's lessons. Today you will be able to communicate, speak, listen, and then talk to your friends about movies. And you're going to exchange information about the movie genres. Movie genre. What is the movie genres? I'm not telling you right now. You're gonna learn it in a few minutes. Okay. But first of all, everybody, before we today we're going to start the class with buzzer. Everybody, repeat after me. Buzzer.
1: Buzzer
0: is this one, นะครับผม it's horns, นะครับ or the it's kind of like the different types of ring, นะครับผม so this time you don't ring a bell but you do the buzzer, okay? If I say buzzer, you just hit it, okay? Everybody try to buzzer, buzzer. Okay, that's cool. All right, everybody. Today we're going to start the class with buzzer thing.I want you to compete it in your groups, นะครับ compete it in your groups, everybody in your groups, compete it. นักเรียนปลายทางนะครับสามารถแข่งขันกันโดยการยกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีกระดิ่งหรือปุ่มกดนะครับยกมือตอบได้นะครับใครตอบก่อนได้ก่อนนะครับ so we're gonna compete with your friends in the groups นะครับเราจะทำการแข่งขันในกลุ่มของตัวเองนะครับในกลุ่มแข่งกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับ put the buzzer in the center of the table please นะครับวางบัซเซอร์ไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะนะครับผมเราจะแข่งกันในกลุ่มของตัวเองนะครับผมโอเคSo, I will read, everybody, I will read the names, the place, name of the place, food, things, many things, occupation, like doctor, elephants, tiger, I will read it a lot. And when I say Thai movie, you have to hit it. Okay, Thai movie.Anybody who hit it, you get 1 point in each group. I will say like, for example, elephant, tiger, doctor, พี่มากพระขนง you have to hit it, okay? Make sense? นักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้เลยนะครับผมใครเร็วใครได้นะครับใครเร็วใครได้นะครับ1คะแนนในแต่ละข้อนะครับแข่งกันในกลุ่มตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับผม So I have the list of the name ready don't put your hand like in the buzzer นะครับผม So everybody touch your shoulder everybody touch your shoulder okay So Thai movie okay Thai movie listen นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ elephants forests ลานหญ้าใครกดไม่ได้นะครับหลานย่าไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่หนังไทยนะครับผมไม่ใช่นะครับหมดสิทธิ์ในข้อนี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับใครกดเมื่อกี้หมดสิทธิ์ในข้อนี้นะครับหลานย่าไม่มีนะครับมีแต่หลานม่านะครับเพราะฉะนั้นใครกดผิดนะครับผมโอเคNext one, okay, listen. Everybody touch your shoulder. Back. Firefighter. Wrong.

ียนแคทห่อแต๋วแตกโอเค who hit it first who hit it you get 1 point 1 point 1 point 1 point โอเค1 point โอเครอบต่อไปคนที่หมดสิทธิ์เมื่อกี้เล่นได้ใหม่นะครับผม next one number 2 ready นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับใครยกก่อนโดยที่ยังไม่เฉลยนะครับแล้วคำตอบผิดถือว่าไม่ได้นะครับผม1คะแนนนะครับผมโอเค next one everybody listen นักบิน teacher doctor หลวงพี่ยังนะครับหลวงพี่อะไรครับไม่มีนะยังเลยครับหลวงพี่อะไรนะครับไม่มีเฉยนะครับผมใครกดไปก่อนนะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับใครกดตกรอบไปก่อนในข้อนี้นะครับต่อนะครับผม number 2นักบิน teacher doctor หลวงพี่ monkey หลวงพี่แจ๊ด who hit it who hit it one point นะ one point นะผม one pointทุกคนไม่ต้องกดแรงครับเบาๆได้นะครับผมโอเค Who got 2 points ว้าวโอเค Next one แฟนกันอาวุธ HorsePalace ที่หยดโอเค Who hit it? Who hit it? โอเค1 point นะครับผม Who got 3 points? ว้าว Are you cheating? โอเคมีคนได้3คะแนนนั่นเรียกไปทางได้กี่คะแนนแล้วนะครับผมข้อที่4ครับ Number 4Boy Hospital พี่มากขาพี่มากขาพี่มากขาไม่มีนะครับโนพี่มากขาไม่มีนะครับโอเคโอเค next one mother ของขวัญCandy สับปะเรออ่า who hit it first 1 point 1 point 1 point and last one the last one listen carefully กาแฟ detective มอเตอร์ไซค์Key bridge ใครกดนะยางนะครับ church police friend zone โอเค friend zone is Thai movie นะครับผมโอเคนะภาพยนตร์เรื่อง friend zone นะครับผมของไทยนะโอเคGroup 1 who get the most point ได้ how many point do you get 2 points okay 2 points 2นะครับ this group 3 points this group how many points do you have how many 3 or 4 3 group 4 3 next group 5 who get the most 3 okay, so I have some gift for you like one person from each group come up that one person from each group นะครับผม okay one person from each group now okay One person. You have to share. okay, you have to share. Okay. One person. All right. I believe you know like a lot of Thai movies. Okay. And today we're going to learn. Can you guess what we are going to learn today? Movies and we have some new vocabulary. Can you bring up your notebook, please? นะครับผมนักเรียน

0: Tom นะครับผม What else นะครับ Fast and Furious Have you ever watched that นะครับเร็วแรงทะลุนรก Fast and Furious นะครับผม Explosions นะครับ Or some movies can be also fantasy and actions too like Iron Man Captain Marvel is fantasy and also have some explosion it also actions movie นะ So action movie often features heroes bombs and explosion นะครับผมโอเคActions movies นะครับ actions movie yeah. next one look at their face look at their face everybody look at their face is this look cool does it look cool look great yes or no can you try to do this นะครับนักเรียนปลายทาง can you try to do this Kill, do you want to try to make your face like this no นะครับ because it looks silly or absurd is notcommon or unusual when you look at it you feel like oh that's not a normal person นะไม่น่าใช่คนปกติทําแบบนี้นะครับเขาน่าจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่ตลกมากคนรั่วๆหน่อยนะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ridiculous นะครับ listen to the audio
1: ridiculous
0: one more time
1: ridiculous ridiculous
0: your turn ridiculous you stress on dick นะridiculous ridiculous ridic คําว่า dic dic เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคําว่าพูดนะครับการพูดและจะมีคําศัพท์หลายคําที่เกี่ยวกับการพูดเช่น dictation การบอกโจทย์นะครับ dictator นะครับผมมากมายหรือคําว่า predict รู้จัก predict มั้ยการทํานายพยากรณ์นะเพราะรากศัพท์คําว่า dict ตัวนี้แปลว่าพูดนะครับผม ridiculous อาจจะเป็นการพูดอะไรที่ตลกตลกขบขันหรือเป็นอะไรที่ไร้สาระนะครับผมนะครับOkay, everybody repeat after me. Ridiculous. Okay. So what genres of movie always have ridiculous person? หนังแบบไหนภาพยนตร์แบบไหนที่มักจะมี ridiculous person? Action? No. Comedy, right? So comedy is often funny and ridiculous. Funny and ridiculous. Okay. Everybody, can you read the example sentence together? One, two, go. Comedy is often funny.And ridiculous, correct. Next one, this one. Very funny. You laugh a lot. Look at their face. นะครับ When they have some jokes, นะครับมี jokes คืออะไรนะ jokes. มุกตลกต่างๆนะครับผมจะทำให้เราหัวเราะเยอะๆนะครับคำนี้นะครับ When ถ้าตลกธรรมดาเรียกว่า funny. แต่ถ้าตลกมากๆนะครับ We have this word. นะครับ Listen to the audio.
1: Hilarious.Hilarious.
0: Your turn. Hilarious. Hilarious. ถ้าเป็นอเมริกันจะออกเสียง H I เป็นเสียงชวาคือเสียงคำว่า huh นะเป็น everybody huh hilarious แต่ถ้าเป็นบริติชจะเป็น he นะ hilarious นะโอเคได้ทั้งสองนะ hilarious or hilarious ได้หมดเลยนะครับผมแปลว่า very funny นะครับผม comedy use humor what is humor everybodyYou have sense of humor. If you have sense of humor, you always speak something that's funny and make your friend laugh. นะครับ Who love making your friend laugh? ใครชอบทำให้เพื่อนหัวเราะตลกบ้าง แสดงว่าเรามี sense of humor หรือ you are a hilarious person เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนตลกขบขันนะครับผมซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่ positive นะครับทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้นะครับผม hilarious okay everybody listen to the audio one more time
1: hilarioushilarious
0: your turn hilarious
2: hilarious
0: correct next one this one is pretty difficult one have you ever do like come what's that do like wear the costume for example cover up something นะครับผม like wearing some uniform like manga anime นะครับผม what do we call in english cosplay have you ever done cosplay have you ever worn cosplay who hascosplay like wearing like anime manga on for movie for anyone like Teletubby Doraemon or something anyone on for Japanese manga or anime animation oh somebody say I want to นะนักเรียนปลายทางใครเคยแต่งตัวบ้างนะครับการที่แต่งตัว mock up หรือว่าล้อเลียนหรือลอกเลียนแบบใครสักคนหรือตัวละครอะไรสักคนนะครับเราจะเรียกว่าusing humor or irony to criticize or mock ดูนะครับเขาแต่งเป็นซูเปอร์แมนแต่งผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงนะครับผมมันคือการที่เราเรียกว่า Satirical. Now listen to the audio.
1: Satirical. Satirical.
0: Okay, your turn. Satirical. Listen.
1: Satirical.
0: Your turn. Satirical. Satirical means doing something that's opposite to the real thing. For example, you are a man, you're wearing a female's dress. You are a girl, but you're wearing a male dress, for example. Or you mock up some character, like you're wearing a Superman suit, Iron Man suit, for example. We call it satirical, นะครับผม to mock up someone, นะ satirical. ก็คือการลอกเลียนแบบหรือการเสียดสีอะไรในทางทั้งทางบวกและทางลบนะครับเป็นได้ทั้งคำนี้เป็นคำกลางๆนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับหมายถึงการล้อเลียนที่เป็นทางบวกก็ได้เชิงลบก็ได้นะครับผม satirical นะครับ so comedies can be light-hearted or satirical นะครับผม everybody can you read the example sentence together comedies one to go can be light-hearted and satirical comedy what are comedies comedyภาพยนตร์แบบตลกขบขันมักจะเป็นแบบไหนครับ satirical มักจะมีการล้อเลียนตัวละครแล้วก็ light-hearted อันนี้เป็นคำใหม่เหมือนกัน light แปลว่าอะไรครับ light light แปลว่าแสงแสงมีน้ำหนักไหมแสงมีน้ำหนักไหมเราแสงมันชั่งกิโลได้ไหมไม่ light แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมแปลว่าเบาก็ได้ hard แปลว่าอะไร hard หัวใจแสดงว่า light-hearted ตัวนี้แปลว่าเราดูมันแล้วเรารู้สึกว่ามัน amusing นะครับมันตลกขบขันมันทำให้เราแบบสว่างวาบขึ้นมาแบบมีจากที่เราเครียดเราสว่างขึ้นมาเลยคือเรามีความสุขตลอดวันเลยคือมันตลกขบขันมาก amusing light-hearted นะครับผมโอเค and next one this one what is that can you see the picture who loves that one who loves that one you want to go to that one okay not want to go to that one this plate is that I think do you think that what is inside human or ghost maybeGhost house, right? Ghost house. So when something is very scary, now scary, it's very, like, very serene or silent. Now silence means no voice, no sound. And it's kind of like very haunted, like ghost house. In English, we call eerie. Now listen to the audio.
1: Eerie. Eerie.
0: Yeah. Strange in frightening and mysterious way. นะครับผมYou don't know what is inside. ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ด้านในมันดูหลอนๆมันดูเงียบสงัดแล้วก็ดูแปลกกว่าปกติมากๆนะครับ We call eerie นะครับ Listen to the audio one more time.
1: Eerie. Eerie.
0: Your turn. Eerie.
2: Eerie.
0: Eerie.
2: Eerie.
0: Correct. So what kind of movies always have eerie a place or eerie house? What kind of movie? Action movie does have this one eerie house? No. What kind of movieHorror movies, right? So horror movies often feature monster. What is monster? Human, yes or no? No, monster, ghost, and eerie setting. What are setting? Who knows? Setting. Setting is time and place. Place can be house, hospital, school, and it can be time. Time like at the in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight.Time and place we call settings times and place. Okay, are you with me? Okay, everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Hi hi hi.
2: Hello hello.
0: Hi hello hi.
2: Hello hi hello.
0: Everybody shout.
2: Yeah.
0: Everybody clap. Ah, everybody. Everybody shout shout shout.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Nice.So today we're going to talk about movie genre. Who can remember genres? What does it mean, genres? Style of movie. So how many style do we have? How many style do you know? How many genre do you know? Action, what else? Horror, sci-fi, what else?
2: Fantasy.
0: Romantic, what else?
2: Comedy,
0: what else? Kill, what kind of genre?Movie genre do you know? Horror. Comedy. What else? Thriller or thrilling? Romantic. นะครับ Okay. So today I have 10, but there are more than 10, but I just give you 10. นะครับ วันนี้คุณครูมีมาให้ 10 อันที่สำคัญก่อน แต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับ หลาย 10 นะครับผม Okay. Let's see. Everybody, can you bring up your notebook, please? นะครับ เดี๋ยวเราจะมาจด movie genre กันนะครับ ว่ามีท้ายไหนบ้างนะครับ อันแรกนะครับ what is that what is that everybody do you know always fighting ปังปังปังปังปังปังปัง explosion boom boom boom boom boom boom killing we call actions actions what is action movie it is all of daring stunts what is daring you don't scare you are not scared of something นะครับ you go to the war and kill kill kill kill kill you are I am very brave I dare to do it dare แปลว่ากล้าหาญนะครับกล้าหาญที่จะทำ epic battles battle what is battle fighting fighting excitement what is excitement you want to do it explosion car chases นะครับ explosion bomb boom boom boom okay the first genres write it down on your notebook นะครับเขียนลงไปนะครับในสมุดของเรา actionsมีคำที่สำคัญบางคำนะครับเช่นคีย์เวิร์ดของมันคือมี battles มี excitement มี explosion ต่างๆนะครับผมโอเค actions the first one นะครับคำไหนที่เป็นคำสำคัญเดี๋ยวเราอาจจะเจอในการเรียนรอบต่อๆไปเพราะนั้นจดไว้ได้นะครับผม actions นะนักเรียนปลายทางล่ะครับใครชอบ actions movie นะครับลองแชร์ได้เลย here everybody on site นักเรียนต้นทางนะครับ who love action movie raise your hand who love actions movie can you give me the names of the action movie give me one
3: John Wick
0: what elseAdventure, Endgame, for example. What else? Powerpuff Girl. maybe not. ไม่น่าใช่แอคชั่นนะ Powerpuff Girl นะโอเคนะครับนั่นเรียนปลายทางแล้วครับมีแอคชั่นเรื่องไหนที่ชอบมากนะครับผมคุณครูมีหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นแอคชั่นคุณครูชอบมากตอนสมัยเด็กๆเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับชื่อว่าบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะครับบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะโดยแสดงโดยคุณหม่ำจกมกนะครับผมเป็นแอคชั่นมูฟวี่แล้วก็เป็นhumor ด้วย this one what is that everybody when you laugh a lot it's called comedy repeat after me comedy comedy so funny ridiculous humor light hearted and make you laugh นะครับ laugh what does it mean laugh ha ha ha laugh yeah like oh laugh คนละ laugh นะครับอันนั้นนะ and satirical มีการล้อเลียนเสียดสีเสียดสีต่างๆและ funny คือตลกขบขันมี ridiculous humor humor sense of humor นะครับโอเค who love comedy who love comedy ใครชอบ comedy so can you give me some movies of comedy
3: หอแต๋วแตก
0: หอแต๋วแตกนะครับผมหลังเรื่องดังเลย what else ดึกดำดื่นนะครับกระดึ๊บนะครับผม ATM เออรักเออร์หนังไทยก็มีนะครับผมโอเค next one this one what is that cry a lot cry a lot we call drama okay repeat after me drama when you cry a lot emotions relationship serious topic roller coaster of feeling คำนี้สำคัญมากนะครับ roller coaster ใครเคยได้ยินคำนี้ roller coaster เราไปที่ amusement park เราต้อง you have to play roller coaster รถไฟเหาะเก่งมากเขาบอกว่ารถไฟเหาะของ feeling คืออะไรอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นรถไฟหอได้ไหมแสดงคือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะว่ามันเต็มไปด้วย serious topic คืออะไรครับ topic เต็มไปด้วยประเด็นที่เป็นไง serious เครียดจริงจังเต็มไปหมดเลยในตลอดทั้งเรื่องใคร who love drama this is my most favorite movie genres I love drama I love Titanic I love some crime or tragedy ภาษาอังกฤษเรามีคำว่า tragedies แปลว่าเหมือนโศกนาฏกรรมบางอย่างที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ Who loves Titanic who ever watched Titanic ใครเคยดู Titanic บ้างประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมสร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับที่หนักที่เรือล่มไปนะครับคนเสียชีวิตนับพันนะครับผม Titanic drama นะครับผมโอเคนะครับ Next this one what is that about magic you cast a spell like Harry Potter Fantastic Beast we callHumans has magic, yes or no? No, we don't have magic. So this is out of the real world. Out of the real world. We call fantasy. Repeat after me, fantasy. Okay. Fantasy is kind of like worlds of magic, wonder, imaginary realms. นะครับ อาณาจักรที่แบบว่าอยู่เหนือจินตนาการต่างๆ Wizard คือใครครับ Wizards. แม่มดพ่อมดนะครับ Mythical creatures ก็คือพวกมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่มีเวทมนต์มีความลับต่างๆนะครับ wild dreams ความฝันเหนือจินตนาการต่างๆเรียกว่า fantasy นะ fantasy นะ who love fantasy movie can you give me some fantasy movie Harry Potter Twilight นะครับ Twilight นะเป็น วูฟเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นหมาป่าต่างๆนะครับผมโอเค next one

แวมไพร์ใครฮูลอฟแวมไพร์ and Marvel can be Marvel's movies can be fantasy too Doctor Strange Iron Man นะครับผม overpower ที่มีพลังเยอะๆ Superman นะ this one go to the space out of the world go out of the world travel the space go to the Mars what kind of movie do we call science about scienceWe call sci-fi or science fiction. Repeat after me, sci-fi. Or science fiction. Okay. Science mean science. นะครับ science ก็คือวิทยาศาสตร์ Fiction หมายถึงว่า unreal. ก็คือเรื่องแต่งหรือว่าเรื่องไม่จริงขึ้นมานะครับผม Okay. Science fiction คือ sci-fi. ก็คืออะไรที่เกินจริงไปนะครับผม Future เกี่ยวกับอนาคต Advanced technology. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตหรือ space travel คืออะไรครับ space คืออะไรครับอวกาศ space travel คือการเดินทางไปอวกาศหรือคำนี้ยากมากนะครับ extraterrestrial นะครับยากแต่ว่าแปลง่ายนะครับ extraterrestrial แปลว่า something out of the world for example alien you know alien yeah mars moon something นะครับก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับโลกเราเราเรียกว่า extraterrestrial life นะครับผมโอเค who love sci-fiคุณเลิฟไซไฟนะครับผมWhat can you give me some science fiction sci-fi about science fiction Star Wars correct fantastic Ben 10 okay Ben 10 can be animation science fiction okay this one นี่ what is that zombie. about the ghost zombie we call horror repeat after me horror Okay, monster, ghost, eerie setting, frightened and thrill นะครับ thrill นะครับก็คือหลอกหลอนน่ากลัวนั่นเองนะครับผมทำให้เรา frightened แปลว่าทำให้กลัว thrill ก็คือทำให้ตกใจกลัวเหมือนกันนะครับ thrill นะครับโอเค fear what does it mean fierce กลัวหวาดกลัวนะ fierce นะครับ fierce who loves horror movie can you give me some scream sorryAll of the, all of last, นะครับ oh, okay, I love that one too, นะครับผม oh can have you ever watched Up? Oh and Up is an animation and we have it is a horror movie, นะครับผม it who love it? I watch it with the red balloon, นะครับชุดกันฝนสีเหลืองแล้วก็บอลลูนหนึ่งอันนะครับผมyellow raincoat and red balloon นะครับผม horror movie the conjuring นะครับผม the nun นะครับ nun นะครับต่างๆ this one who love this one okay when two people love each other very much นะครับผม we call romantic or romance นะครับ romance or romantic ได้ทั้งสองนะครับผม okay repeat after me romanceYou stress on the second syllable นะครับเราจะไม่ออกเสียงพยางค์และไม่เน้นพยางค์แรกนะครับเน้นพยางค์ที่2อ่านว่า romance ไม่อ่าน romance อันนั้นจะแปลว่าคนโรมันนะครับอ่านว่า romance นะครับ romance or romantic นะครับ talks about love stories fall in love sweet heartwarming and beauty of love beauty of love คืออะไรครับความสวยงามของการรักใครสักคนนะครับก็จะเป็น romantic นะครับผมแต่หนังปัจจุบันหาโรแมนติกเพียวๆยากเขาจะรวมกันระหว่างโรแมนติกกับดราม่าเป็นโรแมนติกดราม่านะครับผมใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวมกับคอมเมดี้ก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นรอมคอมคือหนังรอมคอมก็คือมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ก็คือมีความรักด้วยหัวเราะด้วยแต่ถ้าโรแมนติกดราม่าคือมีความรักด้วยร้องไห้ด้วยเช่นไททานิกต่างๆนะครับผมร้องไห้ยากนะครับโรมิโอแอนด์จูเลียสนะครับโรแมนติกด้วยร้องไห้ด้วยเป็นดราม่าด้วยนะครับโรแมนWho love romance? Who love romance? Romance, นะครับ Who love romance? แล้วเนี่ยไปทางใครชอบหนังโรแมนติกบ้างนะครับนะครับความรักสมัยเรียนก็เป็นโรแมนซ์ได้นะครับผม This one, นะครับผม What is that one? Have you ever watched Sherlock Holmes, Conan, Detective? You have a lot of wonder and curiosity. Yeah. What is that? Who killed this person? Who killed North? ใครฆ่า North นะ ใครทิ้งร่องรอยไว้นะครับ I want to know and they will show the real persons at the end of the movie and it also have the twist plot do you know twist plot you think it's this one but at the end it show that it's this one you think it's auto เราคนดูว่า

0: ต้องเป็นออโต้แน่เลยเป็นฆาตกรแต่ตอนสุดท้ายมาเฉลยว่ากลายเป็นคิวเป็นฆาตกรแบบนี้นะครับผม so it full of wonder and mysterious we call mystery นะครับ everybody repeat after me mystery นะ mystery นะก็คือ solving puzzle การแก้ปัญหาชาวต่างๆ uncovering secrets การเปิดเผยความลับต่างๆ detective แปลว่าอะไรครับ detective Conan Sherlock Holmes เป็น detective คือใครครับนัก detective ค่ะคำว่า detect แปลว่าตรวจสอบค้นหานะครับ clue surprising twist คือการหักมุมนั่นเอง surprising twist นะครับผมหักมุม next one this one I think many love it I love it too who watch like Zootopia Toy Story Doraemon Ratatouille from Disney do you know Disney Disney Pixar DC rightWe call animation นะครับ animation นะครับ so animated video or animated movie is all about vibrant and creative visual vibrant who can remember vibrant hit the bell or buzzer if you know what is vibrant okay group 5 take the microphone please okay what does it mean vibrant 2 point vibrant เรียนไปแล้วคำนี้นะครับ vibrant เรียนไปแล้วคำนี้
1: It's mean full of life. Vibrant ก็คือมีชีวิตชีวาค่ะ
0: ครับมีชีวิตชีวา Give a big hand to group number 5 2 points นะครับจำตอนที่เราเรียนการท่องเที่ยวได้ไหมมี Vibrant Coral Reef คือปะการังที่มันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับ Vibrant ตรงนี้หมายถึงว่ามันมีชีวิตชีวามากๆนะครับในแอนิเมชันนะครับผม Artistry แล้วก็ Storytelling Storytelling คืออะไร Oki knows this one very well Storytelling when youTell the story of something very interesting. นะครับผม Okay. Who love animation? Can you give me some animation that you like? I love Toy Story. Up, for example. Stage. Okay. What else? Okay. Watering with you. Your name. I love that too. นะครับผม Your name from Japan. This one. When you travel to the very...A deep place or very wandering place, like in the forest, นะครับ You explore something new, นะครับไปเข้าภูเขาไปเดินป่าลึกๆนะครับที่หยดนะครับผมเข้าไปหาอะไรบางอย่างในป่านะ So we call adventure, นะครับ adventure, นะครับ Repeat after me adventure, adventure, นะครับ It's about journey, exotic, thrilling.Escapades is traveling into the mysterious place นะครับ and daring heroes นะครับ explorations and discovery การค้นหาและการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับในที่แปลกๆนะครับผมต่างๆนานา who love adventure movie adventure movie โอเคนั่นเรียกปลายทางนะจะมีใครชอบนะ adventures movie and that's it นะครับ and that's it alright everybody now in this movie interviewWorksheet number one, movie interview, นะครับ movie interview. I want you all to go to your friends, นะครับ I want you all to go to your friends. Anybody, three people, นะครับ and ask him or her, what is his or her favorite movie genres, นะครับไปถามเขาว่าชอบ movie genres ไหนเรื่องอะไรนะครับผมโอเคไหมเรื่องอะไรแล้วอย่าลืมใส่ชื่อเพื่อนมาด้วยนะครับโอเคไหมส่วนช่องสุดท้ายเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ทำนะครับทำช่องที่1เขียนชื่อเพื่อนช่องที่2 movie genres คือประเภทของหนังที่ชอบแล้วก็ชื่อเรื่องหนังโอเคไหม only 3 people 3คนนะครับ3คนอ่ะให้เวลานะครับ but it should be some friend from different groups นะครับเพื่อนจากต่างกลุ่มนะเพื่อนจากตัวต่างกลุ่มนะครับผมโอเค let's start นะครับผม give you some time different groups 3คนนะให้เวลา2นาทีเท่านั้น2นาที2นาที

0: 3. เป่าเร็ว hurry up เสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยครับเสร็จแล้วกลับนั่งที่เลยTime's up. Okay, hurry up. I give you 10 seconds. You have to get back to your seat. ให้เวลา10วินาทีนะครับผม Only 3 people. 10 9 8 7 6 5 43 2 1 everybody shock everybody shock shock shock did you get three okay now I want to hear from one person who is gonna be one person to tell me who did you interview who you interview I one person who maybe Vina do you want to share it to your friend back home who youWho did you interview? Who did you interview? Okay, take the microphone, please. นะครับ
1: มีเจนต้นข้าวขนมผิงค่ะ
0: เจนต้นข้าว and
1: ขนมผิง
0: ขนมผิง so what movie genre did Jane like? Does Jane like? Sorry.
1: Animation.
0: Animation and what is the name of the movie?
1: Stitch.
0: Stitch. Okay. And what about ขนมผิง
1: Mystery.
0: Mystery, right?
1: Mystery.
0: And what is the name of the movie?
1: Sherlock Holmes
0: Sherlock Holmes okay give me hand to group number 1 2 points นะครับผมนะ so I give you the homework to get back to after school นะครับ you can ask more friends นะครับ five more นะครับคุณครูให้การบ้านเราไปถามเพื่อนให้มากขึ้น5คนโอเคมั้ยในเรียนปลายทางนะครับไปถามเพื่อนในห้องหรือต่างห้อง5คนเพิ่มเติมนะครับผมโอเค everybody shark shark shark okay let's seeAlright, everybody, let's review. What are movie genre that you know? The first one, action. Repeat after me, action.
2: Action.
0: Second one, comedy.
2: Comedy.
0: Drama.
2: Drama.
0: Fantasy.
2: Fantasy.
0: Sci-fi.
2: Sci-fi.
0: Horror.
2: Horror.
0: Romance.
2: Romance.
0: Mystery.
2: Mystery.
0: Animation.
2: Animation.
0: Adventure.
2: Adventure.
0: Okay. So now, get back to when.Like when you get back to your house or your home, you can decide that the movie that you liked is in which movie genre here. นะครับคุณครูอยากให้เรากลับบ้านไปแล้วก็ไปลองคิดดูซิว่าหนังที่เราชอบที่สุดคือหนังเรื่องอะไรและอยู่ใน movie genre ไหนโอเคไหมนะครับผมโอ้อยู่ใน movie genre ไหนโอเค everybody shark shark shark clap clap clap โอเค good job นะครับ so irregular verb list for todayBet, bet, and bet. What is betting? Bet, you put the money to get to wait for something. You hope you get the money from doing the betting. Yeah. Bet, bet, bet. Set, set, set. You set the computer. You set up the computer, for example. And then when you let the balloon go, นะครับผมนะครับ we call let, let.Let okay, everybody repeat after me. Let let let. And can you see this tree? It leaf the tree leaf.

the leaf in fall or autumn, right? We call shed, นะครับผม or fall or shed, นะ the same thing. So shed mean to leave something, นะ out of that thing, นะ shed หมายถึงการปล่อยบางอย่างให้หลุดร่วงลงมาเช่นต้นไม้ทิ้งใบไม้เราเรียกว่า the tree or the tree sheds the leaves. ถ้าเราน้ำตาไหลเราเรียกว่า you shed your tears.

0: ็ไหลลงมาตลอดเวลาอะไรเงี้ย I shed my tears นะครับ I shed my tears นะโอเค next time we going to talk about my favorite movie number 2 and you can download snap the student I snap teacher back home you can download worksheet number 2 if I could watch a movie and teacher material number 3 let's find them นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ you can download this worksheet and handout and teacher materials from www.dltv.ac.th today I have a quote from Steven Spielberg a very famous American film director ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับชื่อว่าSteven Spielberg นะครับเราน่าจะคุ้นๆกับชื่อนี้บ้างนะเขาบอกว่า movies are a reflections of our dreams and fearsOur hopes and heartbreaks. Spielberg บอกว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็น reflection คือมันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความฝันในตัวเราและก็ความกลัวในตัวเราในขณะเดียวกันและรวมถึง hopes คือความหวังในชีวิตเราและก็ heartbreak คือความแตกสลายในชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันบอกทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีในชีวิตเรานะครับถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่า into มันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าแสดงว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อมต่อกับหนังเรื่องนั้นนะครับผมโอเค alright everybody I hope you come back to your house your home this time and watch more movies okay there is a lot of great movie in this world alright see you again next time enjoy the rest of the days and enjoy your movies see you again next time
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: bye enjoy your movies

ัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในรายการ Easy Pet Care นะครับท่านคงจะงงว่า Easy Pet Care มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่รักของท่านได้อย่างง่ายดายปกติเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติต่อสัตว์ได้อย่างถูกต้องเช่นการให้ยาหรือการตรวจง่ายๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอท่านนะครับ Easy ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นครั้งแรกเลยนี่ก็คืออะไรครับในเมื่อมีหมาของท่านอยู่แล้วท่านจะต้องสามารถควบคุมหมาได้นั่นคือการที่จะจับบังคับอย่างปลอดภัยนะครับจับบังคับก็ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อที่ท่านจะสามารถให้ยาต่างๆได้สามารถตรวจร่างกายก็ได้สามารถตัดเล็บได้สามารถวัดไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจับบังคับหรือควบคุมหมาหรือน้องหมาของท่านให้ได้นะครับการนี้เพื่อความปลอดภัยที่เกิดนั้นเนี่ยเราต้องเน้นอันแรกนะครับต้องเกิดความปลอดภัยแก่ตัวคนก็คือตัวท่านเองหรือว่าตัวลูกหลานในบ้านหรือคนที่จะปฏิบัติต่อสัตว์จะต้องปลอดภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับท่านจะต้องมีหมาที่นิสัยดีซะก่อนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกมาหมานิสัยดีคือหมาที่ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเริ่มตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงให้หมาของท่านนั้นปลอดภัยสำหรับท่านนอกเหนือจากการฝึกปากคือสิ่งที่หมาใช้ในการทำร้ายท่านนะครับเขี้ยวเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันแรกสุดถ้าท่านสามารถควบคุมไม่ให้หมากัดได้ไม่อ้าปากก็คือการที่เราผูกปากครับวิธีที่ง่ายที่สุดการผูกปากเท่านั้นไม่สามารถกัดท่านได้ไม่ว่าจะตกอกตกใจหรือว่าท่านจะจับแรงไปนิดหน่อยยังไงก็ตามแต่ว่าหมาที่ดีต้องฝึกให้ผูกปากได้เราจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่มีลักษณะแบนซึ่งจะไม่กดทับบริเวณปากของหมาแต่ผูกได้เกิดรู้สึกความกระชับและมั่นคงหมาก็จะไม่ดิ้นรนนะฮะง่ายๆครับนี่เชือกฟางมีทุกบ้านคลี่ออกสักหน่อยนึงนะให้มันบางบานออกนะครับจะได้เป็นแผ่นแล้วก็เราก็จะผูกบริเวณช่วงปากนะครับผูกจากบนลงล่างนะครับทำเป็นห่วงซะก่อนอย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆผูกอ้อมาจากอย่างนี้นะครับปั๊บพอให้กระชับอย่ารัดจนเจ็บ

แล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปด้านหลังหลังหูนะครับแล้วท่านก็ผูกเป็นเงื่อนไว้ข้างหลังหูนะไม่เป็นไรมาวิน

ท่านก็สามารถจะควบคุมมาวินไว้ได้มาวินไม่สามารถอ้าปากกัดได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เขากัดเราเพราะว่าบางครั้งที่เราจะต้องทำอะไรกับเขานี่บางทีมันอาจจะพลาดพลั้งหรือเจ็บนิดหนึ่งอาจจะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นนี้จะทำให้ท่านปลอดภัยอันนี้นอกเหนือไปจากการใช้เชือกฟางที่มีทุกบ้านแล้วนะครับเราก็ยังหาสิ่งอื่นได้อีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาสำหรับหมาเลยนะครับก็คือพวกที่เราเรียกว่าตะก้อปากหรือว่าขลุ่มปากจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตุ๊กแกติดหรือแบบที่มีขอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้ปลอดภัยนะฮะท่านพยายามฝึกแล้วก็สอนให้หมาของท่านเนี่ยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาเลยใส่แล้วก็เจ้าของก็ยังมากอดมาเล่นกับเขาได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับว่าการที่เราทำความคุ้นเคยกับเขาการอุ้มเขาการเล่นกับเขาบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะยอมรับในการที่เราจะจับบังคับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับก็คือการที่ทำให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยเวลาที่เจ้าของจับมันก็จะมาจากการที่การได้รับการโอบกอดกระชับตัวนะครับอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเสื้อเลอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นกับหมาก็ต้องยอมที่จะคลุกคลีกับเขาได้อีกอย่างที่อยากจะแนะนำและประกอบกับการจับบังคับก็คือว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับท่านควรจะฝึกให้หมาของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่นิ่งได้โดยอยู่บนโต๊ะเพราะอะไรครับเราจะทำเรียนแบบเหมือนกับในคลินิกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านท่านสามารถเรียนแบบนั้นได้นะครับก็จับหมาขึ้นโต๊ะเสียนะท่านก็เปรียบเสมือนเป็นหมอแล้วครับเวลาหมาที่อยู่ที่บ้านก็จะตัดเล็บทำอะไรนะครับป้อนยงป้อนยาทำกับพื้นเนี่ยบางครั้งหมารู้สึกเหมือนกับเราอยู่กับเขาบนพื้นนี่แหละนะครับระดับเดียวกันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังแต่พอขึ้นสูงตรงนี้นะครับท่านสามารถกำกับควบคุมดูแลเขาได้ก็เป็นการที่จะช่วยในการบังคับสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ย

0: จะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
0: ทอนค
1: ่
0: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
2: ดีสวัสดีครับ
0: นี่
1: พี่ทอนไกด์ชุมชนครับโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
2: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
2: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
2: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
2: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
2: เพราะว่าถ้าเสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
2: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
2: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไห
1: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
2: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
2: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
2: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
2: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับมาถัง
2: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
2: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
2: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
2: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
2: ครับผม
1: โอเคป๋อง
2: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
2: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะนี
1: ่แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
2: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำอันนี้ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
2: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะ
1: ครับเพรา
2: ะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
2: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได้
1: นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: คือคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่
1: ถึงแล้วนะครับมากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ขยะเป็นตันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
2: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ

0: 13 บาทค่ะ
1: 13 บาท 13 บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
3: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
3: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
3: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
3: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
3: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
4: 100บาท
3: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ได้ด้วยค่ะ
3: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
4: ่
3: บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
3: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
3: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อย

0: ไหมครับ
1: บ
0: ่
1: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
1: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
1: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
1: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันนึงก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
1: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
2: แกะป
0: ี
2: ก
0: นะครับ
3: แล้วก็ผืนค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี
3: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได
0: ้พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: ไปทาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
3: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
3: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
3: ความร้อน
1: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
3: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
3: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
3: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
3: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
3: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
3: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
3: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
3: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
3: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
3: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
3: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
3: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
3: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
3: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
3: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
3: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
3: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
3: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
3: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
3: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธี

0: มีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
1: Subscribe
0: ที่ช่อง YouTube

0: ี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บ

หันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม้มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตาใช่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่แล้ว
2: ก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่เราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: คร
0: ับ
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อนซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยว

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ย หายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเออเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เพราะเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้ว
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปโหนไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้ได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็รื้อออกมา

0: มาเปิดหน้าไม้ใหม
1: ่เออโอ้โห
0: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
1: ใช่ใช
2: ่คือ
1: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
0: ์
1: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
0: ใช่
1: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
1: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
0: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
1: เออ
0: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
1: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
1: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
0: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
1: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนี่ไม้อะไร
0: อันนี้ไม้แดงค่ะ
1: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
0: เ
1: นื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
1: ลูกนอน
0: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
1: อ๋อผุหมดแล้ว
0: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
1: นี้คือไม้
0: ใช่ใช
1: ่ไม้แดงเหมือนกัน
0: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
0: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
1: ่
0: ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
1: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
0: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านมันไม่มีลูกตั้ง
0: มันเป็น
1: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
1: ีย
2: บไป
1: ต้อง
2: เดินชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
1: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
1: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
0: ใช
1: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
0: ไม่ถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ปรับเลยเน
0: า
1: ะคงไว้เหมือนเดิม
0: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
0: ใช่ใช่
1: okay.
0: ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
0: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
2: หลัก
1: อันนี้ปะ
0: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
0: า
1: ะ
0: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: น
0: ิ
1: ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
0: ใช่
2: ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
0: ี่
2: ย
0: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช่
0: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
0: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะ
0: ถึง
1: ไ
0: ง
1: ตึงไปอย่างงี้
0: ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่

0: ก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: เปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
3: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะ

0: แบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมาลงมาก่อนป
1: ุ๊
0: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
2: นะผมว่าเราก็เห็นภาพแล้วนะ
0: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
1: เออน่ะเห็นภาพเห็นภาพ
0: เราต้อง
1: น่ะ
0: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
3: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
1: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
3: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
1: พื้นก็ผุ
0: เปลี่ยนด้วย
3: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
1: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
0: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: ปลี่ย
1: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
3: ใช่
1: เนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
0: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
1: ราชการเนี่ย
0: ใช่
1: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
3: ยินดีค่ะ
1: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะข้างใน
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: คำนวณให้ลงเลขคี่แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับ
1: มี
0: เราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10-11 โมงนะครับทางอมรินทร์ TVH ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TVH

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
1: ฮะ
2: นั่นคือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กัก

0: ังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายถ้าไม่ได้ขัง
1: ไม่ได้ขัง
0: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: เฮ้ยเจ๋งมากก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
1: ครับ
0: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
1: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
1: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วบนกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
1: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
1: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที่
0: มีพอมีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่
0: ที่เราไม่มีมากนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy healthy
1: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังนี้เป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
0: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้ว
0: อ
1: ีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ได
1: ้ใช
0: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
0: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
0: ้
1: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือน

0: สายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็ยังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ๆครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: อ่าเรื่องรสชาติอะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้งราคา
1: ท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าทอ
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็ปลูกก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
1: อ๋อ
0: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อ๋อก็เป็นประการราชินีนี่เอง
0: ใช่
1: น
0: ่
1: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่มาใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10 ผลหรือว่ามากกว่านั้น

0: จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกัน
2: ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ๆใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อ3อย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: ไฮยะ
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นได้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมแล้วขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ ประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างของการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวเกลียดแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไฟตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีเราอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศมีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลงสองต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลงสองต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูกสองต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อทดลองว่าถ้าลงสองต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเน
2: ี่
1: ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษเลยชอบคำนี้มากเลย
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงส
2: ีใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
2: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่จะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
2: น
1: ้
2: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะ ขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
2: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนคลีน
2: ใช่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนี่อันนี้อีกอย่างนึงนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีมาแรงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่แผลเลยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
2: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
2: ้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
2: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
2: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
2: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
2: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
2: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
2: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
2: ใช่เขาไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
2: ิดใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
2: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
2: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
2: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
2: ใช่ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
2: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
2: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
2: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
2: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3 ปี
1: 2-3 ปี
3: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับ2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2 คน 2 คน
2: ใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ย้อนยากเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี
2: ่ใช่ครับใช่
1: ทิ้งลงไปทิ้งลงไป
2: นี่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไร
1: พื้นด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
2: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
2: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนนี่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
2: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
2: ี้พอครับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
2: ่ใช่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก3-4 คนนี่
2: พอเลยครับ
1: พอเลยโอ
0: ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช่อ
1: ันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่าก
1: ัน อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่ายังสมมุติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
1: ัน
2: ก็จะ
1: ทบกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมันมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของนี่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ๆคร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าไปเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง ือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่ากันละ
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับมันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: เลยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะว่า
2: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิด
1: เราเป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: มีความรู้แบ่งกัน
2: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ไม่ได้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปฏิฐานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
2: ใช่คร
1: ับ พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
2: ใช่ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
2: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
2: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
2: ้ครับ
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงๆผลผลิตไทย
2: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
2: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
2: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเงี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: เล
2: ยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
2: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
2: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
2: ได้ได้เดี๋ยว
1: ขึ้นรถท่านไปด้วย
2: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
2: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งฮุ่งฮิ่งวิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงาม

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

เราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเรา

0: ต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับดังนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ได้ต่อเนื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อเป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยอีกด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายแบบที่เราเชื่อว่าหลายองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามมิตร

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: วัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นันท์ปิยมิตรีจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากตีเคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ขอเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่แล้วกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงแล้วกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิลช็อต
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ของรุชใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของรุชนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดิฟจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
4: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรนะไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีตั้งหลายพันมีทั้งกาแฟโรบัสต้าอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าก็
5: คือเอาเปลือกออก
0: เจลลี่ออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
5: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
5: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
5: ก็จะประมาณเกือบ20นาทีต่อกระสอบ
6: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
5: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ฝานกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน
1: ่
5: น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
5: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
5: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: ครับใช
5: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% คือเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
5: ของเรา
1: ครับผมครับ
5: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นกะลาก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลักเปลือก
0: อย่างนี้เขาเรียกว่ากะลา
5: ครับผม
1: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
5: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
0: ้ครับผม
5: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
0: ครับผม
5: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
1: รสชาติจะเปลี่ยน
5: มันจะเปลี่ยนตรงน
1: ี
5: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: ได้ป ปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
5: ก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็น Family คือเม็ดโทนเม็ดกลมๆ Family ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
1: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
5: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
1: อ
5: ยสมมติเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
0: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
5: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว

0: แม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าสมัยที่4ก็คือเกรด A
1: น
0: ี่
1: ก
0: ับ 180
2: 180
0: เกรด B 150
1: ครับ
0: เกรด C 130
1: ครับ
0: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
1: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล
0: ้
1: ว
0: ใหญ่เยอะมากร้านใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะกว้างขวาง
0: สวย
4: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตั้งนี้เราก็เซตปุ่ม200องศาเซลเซียส
0: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
3: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตติอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
0: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
0: ความเข้มข้นของกาแฟ
3: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก
0: ็
1: คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
0: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมา
5: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดัน

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็คเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี่กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บัวต้นนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างถ้าว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: ตัวนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้า
3: เ
2: ล
3: ย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าแสดงว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับไปเช้าที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได
3: ้
1: แ
3: ต่
1: ว
3: ่
1: าม
3: ัน
1: ก็ไม่
2: ขอบคุณคร
1: ับ พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: เดี๋ยวเราจะไป
1: ดูไร่กาแฟ
3: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจเหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
3: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเคย
3: เรามาลองดูเนาะ
1: ครับ
3: จะเป็นยังไงเอ๋นายก้านค่ะ
1: ครับ
3: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสับปะหลัง
1: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
3: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
3: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
5: มาประมาณ40ไร่
3: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ

0: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
1: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
0: ปลูกยาง
2: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
2: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
0: เก็บปีกลาย
1: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
0: ได้ร้อยกว่าโล
2: ร้อยกว่าโล
0: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
2: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
0: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
2: สบาย
0: ใช่ครับไม่มีแดด
2: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
1: เจ้าของสวน
2: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
1: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
0: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันธุ์มันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดทั้งไรแดดไม่เยอะ
3: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
2: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: คนนั้นเวลาว่าเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือใส่
1: น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่เหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Vestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคม

0: และทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
1: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
0: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ

11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน อ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกตรงนี้ค่ะ
5: หนึ่งขึ้น
3: อ
5: ะไ
3: รโอ้
0: สบาย
3: ดีจังเลยค
5: ่
3: ะ
5: หนึ่ง
3: ถึงลากเพื่อน
5: ๆหนึ่งหนึ่ง
0: หนึ่งโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วัว
3: ให้วัว
5: ให้ว
3: ั
5: ว
3: ว
5: ั
3: วสามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
5: อยากทำปุ๋ย
1: หมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่เฟ
3: น
0: ใหม่
3: น้องพาวค่ะน้องพาวช่วยพี่เฟนหน่อย
5: ส
0: องโอ้โหเอาใหม่
3: หนึ่ง
0: หยดตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะ
1: โอ้โหได้มาเป็นปึก

0: กันค่ะ
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
2: เก็บมาเลย
3: แต่พวกเราหอบไปให้คุณลุง
4: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
1: ไป
3: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจัง
1: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อย
2: ตาตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
2: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไป
2: ใช่ไหมติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
3: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
1: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
2: ต้องต้ม
1: ต้อง
2: นึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
2: เอาไปนึ่งนึ่งทุกแล้วก็มาแกะหิน
3: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
5: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะไกลไม่เอ่ย
3: ไม่ไกลจากนี่หรอครับทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่ใหญ
1: ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปลูกต้นมะม่วงเลยนะคะเน
3: ี่
1: ย
3: หุ้ยนี่มีต้น
1: มีมะละกอด้วยค่ะ
3: โอ้
1: นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์
3: จะแอบมากินซะหน่อย
1: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาได้ยิน
3: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
5: ครับ
3: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
5: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
5: แล้วก็หอม
3: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
5: ตัวนี้คือคะ
1: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
3: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
3: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
3: สวย
2: ด้วยค่ะ
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
3: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
3: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
3: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
3: อร่อยมาก
1: เอาไว้พาเนาะ
3: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ดู
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
1: โอ้โห
6: เยอะ
3: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
3: จริงด้วย
1: ปีแล้ว
6: ไปดูเลย
3: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารและปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
6: อยากกินไหม
5: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณป้าค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ไปเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
1: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะต้องไปบ้านน้องพี่ค่ะแต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพีน้องพาว
3: ค่ะ
1: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
3: เสียงอะไรอ่ะ
1: เส
3: ีย
1: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
7: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
5: มาเที่ยวที่บ้านครับ
7: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
3: ถั่วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกันมา
7: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
1: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองอยู่นะคะ
3: เก็บงั้นแต่เช้ากะดีมาก
1: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
3: ค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
3: ได้เลยครับไปกัน
1: ตรงไหนครับ
3: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ป้าน้องพาวบ้างนี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
5: บล็อกโคลี่
1: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่แฟนเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
5: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพี่ปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
5: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ดูด้วยครับ
3: ทีเด็ด
1: อะไรนะครับ
3: มาบอกหน่อยดิ
5: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
3: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
5: ไม่มีหรอกครับ
3: กรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
1: ใช่สิคะ
3: อุ้ย
1: ไม่ใช่กระต่าย
3: ใช่ไหม

0: ขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
0: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
1: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
0: นี่ไงพันทองแดง
1: อ้าวมีด้วย
2: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: พวกผักอะไรประมาณนี
3: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
0: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
3: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
1: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
3: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
1: ไหน
0: พี่เป็นมีกบลายทหารด้วย
1: อะไรจริงวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
0: กบตัวลายทหาร
1: อุ้ย
0: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป็นกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
3: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
1: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
3: ก็แบบหมาก็ได้
1: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
1: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
3: ใช่ก็แบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
0: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
2: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
4: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
3: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
4: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
3: จะเหนื่อยเลย
2: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
3: ได้ค่ะคุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสอนไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
2: ส่วนผสมใช
5: ่
2: ไหม
5: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
2: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
3: สีสดมาก
2: รีทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่าอันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
1: ๆป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วใช่ไหม
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช้ได้ไหมคะ
5: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
1: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่ง

0: สุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุก
1: เหมือนประมาณว่า
0: น้ำอ้อย
1: อ๋อ
0: น้ำตาลอ้อย
2: ก็มี
0: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลทรายแดง
2: น้ำตาลทรายแดง
0: แล้วก็ถั่วลิสง
2: ถั่วลิสง
0: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
3: ดำแบบนี้
0: เกลือตัวนี้ค่ะ
3: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
0: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
4: สวัสดี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค
5: ุ
4: ณ
5: ตาม
4: าคุณลองก่อน
2: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
4: โอ้ได้แล้ว
3: สวยไหมสวยไหม
2: เหมือนพูอะไร
3: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
2: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
4: ได้แล้วครับ
3: นี่แหละเราดูพี่ป
2: ันพี่ปัน
4: เดี๋ยวดู
2: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
3: ร้อน
2: นี่
3: โอ้โ
0: ห
2: ต้องตัก
0: ตักเลยลูกตักเลย
3: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
4: เอาเลยตักออกเลย
3: โอ้ระวังวาย
2: ร้อนมากเลยนะ
3: ใส่ได้เลยเนาะ
4: เ
2: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ่ะมันจะกระจายเต็มเลย
4: มา
3: เนี่ยไปทำสีฟ้า
2: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
4: ไม่ไหวหรือไม
2: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
4: สีไ
3: หมดำ
2: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
0: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
3: คุณแม่คะซอยซี่แม
0: ่ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
3: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
2: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
3: นี่หรอคะ
2: นี่ค่ะแก้วนี้
3: เต็มเลยใช่ไหมคะ
0: เต็มเลยค่ะ
3: พอแล้วเต็มแล้วค่ะ
2: เบาขึ้นเยอะเลย
0: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
3: ค่ะเทใส่ในกระทะหรอคะ
4: ครับต้องมีเกลือ
3: เอา
0: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
3: 1 2
2: กี่ก้อนแล้ว
3: 3
2: อ้าวช่วยกันนับ
3: 4
2: 5
3: ยา5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
0: ค่ะค่ะ
3: แมนเอม
0: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
2: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
0: ให้หอมหวาน
2: หอมหวาน
3: ค่ะอร่อย
0: พอละค่ะลูกพอละ
3: ไปเลยเทเลย
2: ว้าวระวังกระทะลงไปต่ำๆค
0: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
3: น้องเอมี่
0: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
3: ดำมานี่เลย
0: ลูกคลุกเลย
2: เทหมดนี้เลยเหรอ
0: เทหมดเลยค่ะ
4: ครึ่ง
2: งาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
3: ทำให้ผมดำ
2: แล้วมีอะไร
3: ทำให้ผมดำคิ้วดำ
2: แล้วก
3: ็นี่
2: ปากดำไม่ใช
3: ่รอเล่
2: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
3: พอยังคะ
0: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
2: มันเหมือนไม่มี
0: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
4: ผสมเข้าไปเลย
2: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
2: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลได้ยังคะ
0: ขาหนูโรยงาเลยค่ะเอมมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแต่ใ
2: ช่อันนี้ก็คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: สลับข้างกัน
0: ค่ะ
4: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: เดือดพะหนูไง
3: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: เอาลงเลยนะคะเลย
2: แล้วก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะหาได้แล้ว

0: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
1: เล็กน้อย
0: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
1: นี่ไวกว่า
2: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
0: เอ็มมี่ปัดหน้าเค้กเลย
1: ไม่ไม่เกียร์ไม่เกียร์โอ้นั่นมาล่างกับนู้นจุกนั่งกับนู้น

0: ครับ
1: ใช่
0: ใช่
1: ให
0: ้ข้าวม
2: ัน กินแล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: แล้วน้ำมันนะคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เด
3: ี
2: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้ก่อนนิดนึงนะของ
4: คุณลุงชำนาญมาก
2: รวดเร็วมากเลยค่ะคุณล
5: ุ
2: ง
5: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
6: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
5: ตรงนี้ตรงนี
6: ้ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช่
5: ไหมพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
2: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
3: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
6: ตัดกันนะคะ
3: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
6: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีก
3: ค่ะก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
6: อ
3: ัน
6: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
3: อ้าวขั้นตอนต่อไป
0: ก็ตัดได้
6: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นนี่สิ
0: โอ้
6: ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
0: ขนมซี่
6: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
5: ซี
6: ่โอ้โห
5: ซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี
6: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
6: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
2: ไม่ใช่ใครทำแตก
6: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
6: โอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเพา
2: ใช่ค่ะ
6: มันแตกคามือเลย
2: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหรอมันมาก
6: แตกค่ะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
6: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นเอาอีกชิ้นนึงไหมคะ
2: ทำไมถึงมันน่าเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
3: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
6: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
3: ใช่ใช่
7: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
6: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: น้องเผาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
5: นี่อ่า
0: ช
5: ิ
0: มเร็วนี่เร็วตักกิน
5: ชิมเล็กๆอ่า
6: เนาะก็หอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของ
2: น้ำตาล
6: ต้นอ้อย
5: มีประโยชน์ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆเรานี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องเพา
5: ใช่ค่ะ
6: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
5: งาม
6: ีทั้งงาม
5: ถั่ว
6: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
2: อร
6: ่
2: อยมากหวาน
6: หวาน
2: หอมด้วย
6: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนารงมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
6: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
6: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
2: ชิมกันอีกไหมคะ
6: มันจะเป็น
2: อร่อยมาก

0: ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้นั่นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

โรงเรียนเศรษฐศาสตร์วิทยานับตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอ่อ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะออกจากมัสยิดศอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเท่าทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ อะไรนี้ วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมเหมือนยุค60อ่ะครับ
2: ครับ
1: ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้เกิดการแบบ
2: การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
1: อย่างนี้ฮะคือมันมีสองประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไร แล้วเราก็นําเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไรจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทํางานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
2: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี57ปี57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
0: อ
1: ันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
0: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
1: ครับยินดีมากเลยครับ
0: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
0: คร
1: ับ
0: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
0: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่ตอนนี้นิดนึงครับนิดนึงครับน
0: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
0: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
0: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
0: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง นะใบเหลียงกุ้งสดใช่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะ

และที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงนึงไหมคะ2เขานี้นะคะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกลทรายค่ะมากก็คือตุกลทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทัพทิมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจําวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์ษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและบนราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ

น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิ

0: ได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกนานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โถ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: กล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทด

0: แทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุด คือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการซุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงหากพบเห็นการซุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
5: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่แค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่าย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: อันเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
5: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: สวัสดีค่ะคุณปู
1: ่สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่ให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
0: หนูค่ะ

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทําเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3: พอข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทําให้สํานักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ําใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที
1: ่เกาะสีชังครับผมเกาะสีชังเนี่ยหันไปดูสิครับนี
2: ่ทะเล
1: ทะเลสวยน้ำใสพร้อมทั้งบรรยากาศชาวบ้านที่อยู่กันอย่างครอบครัว
2: ว่าแต่ตอนที่แล้วเนี่ยนะคะคุณหมอก็พาหนูมาดูระบบนิเวศแล้ววันนี้จะพาหนูมาดูระบบนิเวศอีกเหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยจะพาน้องๆไปดูเกี่ยวกับการทำประมงเอาไปกันดีกว่าไหม
2: ค่ะแต่ก่อนไปต้อง
1: เพราะสารพูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speakเนี่ยน้องคนนี้ถามว่าเอ๊ะคุณหมอประมงที่คุณหมอเล่าให้คนดีฟังเนี่ยเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าผมเล่าไม่ได
3: ้
1: ว่าผมไม่ใช่คนที่นี
3: ่
1: ก็เลยอยากให้เนี่ยพี่แป๊ะเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านนะฮะที่อยู
3: ่
1: อาศัยที่นี่เลยอธิบายให้น้องคนนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
3: เป็นยังไงฮะพวกประมงเรือเล็กๆที่จอดที่ช่างเนี่ยฮะ
2: โอ้
1: ก็คือลำอย่างเงี้ยฮะที่จอดอยู่เนี่ยครับ
3: ครับจอดเล็กๆเนี่ยครับหาปลาชายฝั่งเนี่ยครับ
1: อ๋อเราหาปลาชายฝั่งเราไม่ได้ออกไปทะเล
3: ใ
1: ช่ไหม
2: มันมีขั้นตอนการจับยังไงบ้างคะ
3: ก็จะมีล่อปลาแล้วก็จะเป็นอวน
1: ครับ
3: ก็จะพาไปออกเรือไป
1: เอาผมกับน้องคนนี้จะได้ออกเรือด้วยครับวันนี
3: ้อ้าว
1: น้องคนนี้
2: แล้วได้
1: เรือ
2: ด้วยถ้างั้นอย่ามัวรอช้าไปกันเลยค่ะ
1: ก่อนที่เราจะออกเดินเรือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือบนเรือเนี่ยครับพี่แป๊ะครับเขามีอุปกรณ์อะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงบ้างคร
3: ับ
1: อ
3: ันนี้เป็นฟ้านรอบนะครับ
1: กว้านรอบ
3: สมัยนู้นก็จะใช้สาวกันถ้าสาวเยอะๆเนี่ยเราจะสาวไม่ไหว
1: ครับ
3: ตอนนี้เราก็ประดิษฐ์ฟ้านแบบเนี้ยขึ้นมา
1: คือไม่ดึงขึ้น
3: เอาไว้เราไม่ต้องสาวละมันจะดึงขึ้นมาเอง
1: อ๋อดึงขึ้นมาเอง
3: ครับ
1: อ๋อแล้วรอบหน้าตาเป็นไงฮะ
3: อันนี้ครับอันนี้คือรอบปูนะครับ
1: รอบปู
3: ถ้าเราใช้งานเราจะไม่เหยื่อใช่ไหมครับ
1: เหยื่อ
3: เราก็จะใส่เสียบเหยื่อเข้าไป
1: ครับ
3: แล้วเหยื่อจะอยู่ตรงนี้
1: ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
3: เป็นพวกปลานิลแล้วก็เป็นปลาเลยอะไรเงี้ยฮะเวลาใช้งานปุ๊บเราก็จะกลางมา
1: อย่างนี้แล้วปูนะครับอ๋อเข้าทางนี
3: ้ปูจะเข้าด้าน2ด้านนะ
1: จะไต่เข้าไปใช่ไหม
3: ครับ
1: อ๋อไต่แล้วออกไม่ได้เพราะติด
3: ครับการจะเป็นงา
1: อันนี้เขาเรียกอะไรฮะ
3: งาครับงาง
1: าง
3: าคือจะเหมือนกับรอบน้ำจืดอะไร
1: อ๋อครับครับ
3: เหมือนเขาเรียกงาเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงที่จับปูได้จะเป็นอวนอวนนี่ไม่ถึงว่าเขาจะดีอย่างเสียอย่างนึง
1: ครับ
3: นี่มันวางลงไปแล้วก็มันจะติดพื้นดินเลยพวกปะการังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดอวนหมดแต่นี่รอบนี่มันไม่เข้าเลย
1: ครับ
3: คือเอาปูอย่างเดียวเลยครับ
1: ออกมาเองแล้วเหรอปกติอากาศก็จะแดดจะแรงอยู่แล้วนะครับ
3: แดดแรงในทะเล
1: ก็คนทะเลก็คุ้นชินกับแดดสงสัยน้องคนดีนี่ไม่คุ้นเดี๋ยวให้น้องคนดีไปพักก่อนดีกว่าดีไหม
3: ไม่ไหวแล้ว
1: เพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวลำบากผมอีกไปพักก่อนนะ
3: พักก่อน
1: น้องคนดีไปเราไปพักก่อนคราวนี้เราจะวางรอบหาปูเนี่ยครับมันมีช่วงเวลาที่เราจะวางไหมครับเช่นเช้ามืดกลางวันเย็นกลางคืนอะไรเงี้ย
3: มันจะมีสมมติว่าเราจะวางสองน้ำใช่ไหมฮะ
1: สองน้ำเนี่ยครับว่า
3: สองน้ำก็คือตอนเย็นเนี่ยเราออกมาวางปุ๊บ
1: ครับ
3: แล้วก็ตอนเช้าเรากู
1: ้
3: แล้วก็กู้เสร็จเราก็วางต่อแล้วก็ตอนช่วงเที่ยงเราก็กู้อีกทีนึงพอเรากู้เสร็จแล้วก็วางต่อได้อีกได้ครับ
1: อ๋อโอเค
3: การที่เรียกสองน้ำ
1: แล้วหน้าไหนที่เขาหาปูกันเยอะครับ
3: ช่วงเดือนประมาณกันยายน
1: ครับ
3: กันยายนปูจะเยอะเพราะเป็นช่วงน้ำเหนือมาจากทางกรุงเทพครับ
1: อ๋อมันขึ้นอยู่กับน้ำด้วยครับ
3: ครับมันจะมีเขาปล่อยน้ำจืดมาพอเปิดน้ำจืดมาเนี่ยปูมันจะไหลตามน้ำมาช่วงกันยาน
1: ะ
3: ถึงตุลาเนี่ยจะเยอะมากคร
1: ับอ๋อครับบางครั้งเนี่ยเวลาออกมาหาเนี่ยผมเห็นบางเรือก็จะหาปลาหาปูหาปลาหมึกด้วย คือแล้วแต่ใช่ไหมฮะช่วงแต่ละหน้าเหมือนกันไหม
3: หน้าปลาหมึกเนี่ยประมาณตุลาถึงมกราเนี่ยฮะช่วงหน้าไดหมึกเขาจะได้กันนะครับ
1: ก็คือต้องหาให้ตรงกับ
3: ตรงฤดูมัน
1: ตรงฤดูมันจะได้หาเยอะ
3: หาได้เยอะ
1: ถ้าเรามัวแต่ว่าหาปูอย่างเดียวทั้งปี
3: มันไม่ได้
1: ใช่ไหมฮะคราวนี้ผมอยากรู้แล้วครับเวลาเขาวางรอบเขาทำยังไงฮะ
3: คือจะใช้ปลาอันนี้เรียกปลาสีขนเล็กนะครับ
1: สีขนเล็ก
3: ครับก็คือจะวิธีการก็จะเสียบไปเนี่ยฮะ
1: ครับ
3: พอเสียบเสร็จแล้วเราก็จะกางรอบมาแล้วก็เราก็โยนลงทะเลไปเราโยนนะครับ
1: โยนนี่คือเวียงลงไปเลยฮะ
3: อย่าให้มันพลิกค ือเราต้องโยนลักษณะนี้เลยโยนลงน้ำให้มันนั่งอย่างนี้เลยฮะ
1: ครับ
3: ถ้าเราพลิกปุ๊บเนี่ยมันจะปูจะไม่เข้า
1: อ๋อโอเคครับหนึ่งสอง
3: ต้อง

0: แต่ไงครับคุณหมอจะดึงรอบฟูเนี่ยจะพอจะไหวไหมครับ
1: คือตอนแรกผมเข้าใจว่าดึงใบเดียว
0: ครับ
1: คือทุ่นหนึ่งใบ
0: ครับ
1: กับรอบหนึ่งอันเพราะผมเห็นอ๋อผมเข้าใจว่าทำไมต้องใช้เครื่องทุ่นแรงลองดูครับ
2: ผมก็ดึง
1: ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับตอนนี้ที่ตามน้ำจะไม่หนักครับ
1: อ้าวไม่ได
0: ้ตอนนี้อันนี้ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีครับแย
3: ่คุณหมาเถอะคุณหมาเถอะคุณหมาเถอะ
1: โอ้ย
0: เป็นไงบ้างครับหนักไหมครับ
1: หนักเหมือนกันฮะอ้าวอันนี้ได้ปลาอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ปลาเก๋าเทียมครับ
1: ปลาเก๋าเทียม
0: ครับเก๋าเทียม
1: มีเก๋าเทียมเก๋าแท้เนี่ย
0: ครับ
1: เก๋าเทียมแล้วก
0: ็มีปูม้าคร
1: ับ โอเคผมรู้แล้วครับว่าการที่เราจะทำประมงโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงนี่มันก็ทำให้ลำบากนะฮะไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรมาอยู่กับพี่แป๊ะก็เดือนหนึ่งก็ไปนี
0: ่กล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่
1: หนาวคร
0: ับ เริ่มหนักแล้วใช่ไหมครับ
1: เริ่มหนักแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่หนักเลยฮะ
0: ไม่หนักเลยใช่ไหมครับ
1: ผมว่าให้เครื่องทุ่นแรงช่วยดีกว่าครับ
0: ครับ
1: เครื่องทุ่นแรงไม่ใช่ทำไมพี่ก็ดึงแรงมีแรงเยอะพี่ใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลย
0: ครับดึงทุกวันครับคือการดึงเนี่ยเราต้องมีวิธีการดึงด้วยนะครับ
1: นั่น
0: เ
1: นี่ยฮะ
0: คือถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมือนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราต้องดึงผับหักมาเลยฮะหักข้อมาเลย
1: อ๋อดึงงี้
0: ดึงอย่างงี้ฮะ
1: อ๋อ
0: เราจะได้มันจะได้ไม่ลื่นนะฮะไม่ลื่น
1: อ๋อมีเทคนิค
0: เราหักข้อมาเลยฮะ
1: ดึงอย่างงี้มันก็เลยแบบดึงแล้วน้ำหนักกลับไปที่เดิม
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้
0: เครื่องดีกว่านะ
1: เครื่องช่วยด้วย
0: โอเคครับ

0: เวลาเราดักปูมากๆเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่มันจะสูญพันธุ์ใช่มั้ยครับเรามีพื้นที่ที่บอกว่าตรงนี้นะห้ามจับปูเลยเพราะว่าอยากให้มันผสมพันธุ์วางไข่จะได้มีปูให้เราเก็บได้เรื่อยๆอย่างงี้มั้ยฮะมี
1: ตอนนี้ผมกําลังทํากลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําอยู่ครับอนุรักษ์ปูไว้ให้วางไข่อนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้ปูด้วยครับ
0: พื้นที่นี้ห้ามจับ แต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเข้าไปอย่างงี้เราต้องให้ความรู้เค้าให้เค้ารู้สึกว่าเห็นด้วยกับเราว่าถ้าเราจับทุกที่เนี่ยเราจับปีเดียวก็หมดละไม่ปีหน้าไม่มีโอกาสทำแต่ถ้าเหลือพื้นที่ไว้ให้ปูได้ผสมพันธุ์ให้ปูได้อยู่อาศัยเราก็จะมีปูเก็บชาวบ้านก็จะอยู่ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนวันนี้ผมก็ได้ทำภารกิจวางรอบดักปูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมต้องขอขอบคุณพี่แป๊มากนะครับที่ให้ผมขึ้นมาดักปูด้วยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นเลยได้ไหมครับ
1: ได้ครับเอาไปเลยครับ
0: แล้วเจอกันครับขออนุญาตไปกินปูก่อนบ๊ายบาย
2: เอาเลยกินปูกัน
3: มาทะเลทั้งทีไม่ได้มีแค่ปูนะครับผมยังมีสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดมาฝากคุณผู้ชมครับแอบใบ้นิดนึงนะครับว่าสัตว์ทะเลชนิดต่อไปเนี่ยมีทั้งความน่ารักแล้วก็พิษที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้กับทีมสัตวแพทย์สาวสวยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังครับ
4: จากที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นแมงกะพรุนหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็แมงกะพรุนเนี่ยที่มารวมตัวกันหนาแน่นแบบนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสะพรั่งของแมงกะพรุน
5: สำหรับปรากฏการณ์การสะพรั่งของแมงกะพรุนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีแร่ธาตุอาหารที่ไหลสะสมจากแผ่นดินเนี่ยลงมาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแพลงก์ตอนพืชที่จะต้องใช้แร่ธาตุอาหารเหล่านี้ในการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นเจ้าแมงกะพรุนก็จะเข้ามาเก็บกินแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ทำให้ประชากรของแพลงก์ตอนสัตว์หรือประชากรของแมงกะพรุนเนี่ยเพิ่มจำนวนตามขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและการที่เราเห็นฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะคะมาแหวกว่ายในพื้นที่ชายฝั่งแบบนี้ปัจจัยสำคัญก็คืออิทธิพลของลม

0: มรสุมค่ะที่พัดพาฝูงแมงกะพรุนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาออรวมกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
1: แล้วเมื่อถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมก็จะพัดพาเอาประชากรแมงกะพรุนพวกนี้จากเราไป
2: อยากให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะโครงสร้างของแมงกะพรุนกันดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กๆได้เจอเนี่ยก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเราเองได้ด้วยนะคะ
3: ลักษณะองค์ประกอบของแมงกะพรุนนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นร่มที่อยู่ทางด้านส่วนหัวโดยส่วนที่เป็นร่มนี้อวัยวะที่สำคัญก็คือจะมีหนวดที่อยู่รอบๆขอบร่มนะคะภายในหนวดก็จะมีเข็มพิษหรือที่เราเรียกว่าเนมาโตซิสอยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็ถัดลงมาจากส่วนที่เป็นร่มก็คือส่วนที่เป็นแขนของแมงกะพรุนนะคะโดยที่ในแขนของแมงกะพรุนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนวดแล้วก็ประกอบไปด้วยเข็มพิษเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นขอบร่มนะคะแล้วก็การจับกินอาหารของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการที่เขาใช้แขนเนี่ยนะคะปล่อยเข็มพิษเข้าไปสู่ตัดหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เขาสามารถจะกินได้นะคะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้แขนในการที่จับกินส่งผ่านอาหารไปทางปากของแมงกะพรุนการย่อยอาหารของแมงกะพรุนเกิดขึ้นบริเวณที่กระเพาะอาหารที่อยู่บริเวณส่วนร่มทางด้านตอนบนนะคะของตัวแมงกะพรุนนะคะการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการหดตัวของเวนขอบร่มของแมงกะพรุนการหดตัวนี้จะทำให้เกิดการปล่อยน้ำที่บริเวณออกมาจากทางด้านล่างแล้วก็การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนจะเกิดได้โดยที่แมงกะพรุนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการปล่อยน้ำออกมาค่ะ
2: สำหรับสีของแมงกะพรุนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสาหร่ายเซลล์เดียวที่มันอยู่อาศัยอยู่บนตัวแมงกะพรุนด้วยกันเอง
3: โดยที่สาหร่ายเซลล์เดียวนอกจากจะทำให้เกิดสีสันแล้วเนี่ยก็ยังจะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งพลังงานของแมงกะพรุนได้ด้วยนะคะการที่แมงกะพรุนเนี่ยจะได้แหล่งพลังงานจากสาหร่ายเซลล์เดียวก็เกิดได้เนื่องจากแมงกะพรุนว่ายเคลื่อนที่มาที่บริเวณผิวน้ำทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นนะคะ
2: ถ้าสมมติว่าเราโดนเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยแถวบริเวณชายหาด
3: ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอันดับแรกก็คือรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นจากน้ำนะคะจากนั้นก็หาวัสดุแข็งๆเช่นพวกกระดาษบาดหรือว่าไม้นะคะเขี่ยเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษออกแต่ต้องระวังก็คืออย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะคะจากนั้นก็ให้ใช้น้ำทะเลเนี่ยลาดชะล้างเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็คือถ้าเราหาพวกยาแก้ปวดอะไรไม่ได้เลยก็ให้เรามองหาผักบุ้งทะเลนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วนะคะ
2: อาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ขยี้ๆเอาน้ำเนี่ยมาทาบริเวณที่โดนนะคะแต่ว่าคนที่ทาให้เนี่ยต้องระวังการสัมผัสด้วยเพราะว่าอาจจะโดนรับพิษไปด้วยเหมือนกันค่ะ
3: เจ้าผักบุ้งทะเลเนี่ยก็คือเขาจะมีสรรพคุณในการลดอาการปวดอาการอักเสบนะคะนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการแพ้ได้ค่ะ
2: มีคำถามขึ้นมาว่าโซดากับน้ำเปล่าเนี่ยใช้ในเรื่องของการรักษาพิษของแมงกะพรุนได้ไหมน้ำเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วคือห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เราใช้น้ำเปล่าไปเนี่ยลาดลงบนบาดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของการออสโมติกอะค่ะหรือการแพร่กระจายของพิษที่เร็วมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าในการลาดบนบาดแผลนะคะถ้าให้ดีก็คือใช้น้ำเกลือจะดีกว่าค่ะส่วนโซดาเนี่ยนะคะบางตำราเนี่ยบอกว่าให้ใช้โซดาในการรักษาพิษแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะไม่ใช่โซดาธรรมดา
4: วิธีใช้ก็คือผสมน้ำแล้วก็ราดก็จะช่วยบรรเทาได้นะคะแต่ทางที่ดีเมื่อพบว่าตัวเองโดนพิษของแมงกะพรุนรีบไปพบแพทย์
2: ใช่แล้วค่ะ
4: ดีกว่าน
2: อกจากแมงกะพรุนถ้วยที่เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะคะก็มีแมงกะพรุนที่มีความเป็นพิษมากกว่าแมงกะพรุนถ้วยอีกค่ะที่สามารถพบได้ในประเทศไทยด้วยกันนะคะก็มีแมงกะพรุนไฟแล้วก็แมงกะพรุนกล่องค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษนะคะข้อหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่าแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเอาว่าถ้าเจอแมงกะพรุนชนิดไหนก็ตาม
2: ก
4: ็หลีกเลี่ยงอยู่ไกลๆไว้ดีกว่า
5: สัตว์ทะเลที่ผมพามาชมเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีสัตว์ทะเลอีกมากมายหลายชนิดที่อยู่รอบๆเกาะสีชังแต่จะเป็นสัตว์อะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ
6: มาแล
5: ้
6: ว
5: โ
6: อ้โหคุณหมอคะ
7: ครับ
6: ทำไมมันแปลกๆอะคะ
5: นี่ไงอาหารทะเลอาหารทะเล
6: มันก็เป็นอาหารทะเลมันก็น่าใช่แต่ว่าทำไมหนูไม่เคยเห็นเลยแบบหอยพวกนี้
5: จริงเหรอ
6: มันต้องเป็นหอยพิเศษแน่คุณหมอสั่งอะไรมาจะให้หนูกินยาพิษใช่ไหม
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นหอยที่มีเฉพาะที่นี่เลยนะเดี๋ยวหมอพาคนมาให้คนน้องคนนี้รู้จักจะได้สอบถามพี่เขามาแล้วพี่สมชายนะครับมีน้องคนดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่เราสั่งมากินกันดีกว่าครับเนี่ยที่2 อย่างเนี่ยมันเป็นหอยที่หาได้ที
8: ่ที่เกาะที่ช้างที่เดียว
7: เกาะที่ช้างที่เดียวเลย
8: ครับ
7: อันนี้เป็นหอยอะไรนะครับ
8: หอยฟันกระต่ายครับอันน
7: ี้หอยฟันกระต่าย
8: พอเราจะเอาตัวมันเนี่ยต้องไปดำน้ําจับมานะครับ
7: อันนี้ต้องดำน้ําจับมาเลยฮะแล้วนี่นี่หอยอะไรครับ
8: อันนี้หอยกระโจงโดงครับ
7: หอยกระโจงโดงหอยตัวนี้ใหญ่มั้ยฮะวันนี้ผมเห็นแบบเนื้อแบบโอ้โห
8: นี่ใหญ่นะ
7: แล้วพวกนี้มีตัวเป็นให้ผมเห็นมั้ยฮะ
8: มีครับ
7: โอ้โห
6: หอยอะไรบ้างคะ
8: นี่หอยกระโจงโดงครับ
7: โอ้นี่อันนี้หอยกระโจงโดงคือตัวนี้เหรอฮะ
8: ครับ
7: ตัวนี้หายากมั้ยครับ
8: มันอันนี้มันจะติดวันปูซะส่วนมากครับเนี่ยครับ
7: อันนี้โตเต็มที่ยังครับตัวนี
8: ้ยังครับยัง
7: นี่ยังไม่เต็มที่ฮะ
8: นี่ใหญ่กว่านั้นอีก
7: เต็มที่นี่ขนาดไหนครับ
8: เป็นกิโลกว่า
7: โอ้โหกิโลกว่าเลยอ่ะไอ้ส่วนที่ยื่นมานี่คืออะไรครับ
8: อันนี้งวงมั้งครับ
7: งวงมันเอาไปใช้หาอาหารใช่มั้ย
8: ไปหาอาหารแน่คร
7: ับ
8: จับอาหาร
7: จับอาหารกินนี่ตัวเค้าหยุ่นๆนะฮะนิ่มๆนะฮะนี่มั้ย
6: นิ่มมากเลยอ
7: ่ะงั้นถัดไปครับหอยที่ทำอาหารจานนี้ครับหอยชนิดไหนคะเนี่ย
8: ชนิดนี้ครับหอยฟันกระต่ายเนี่ย
7: หอยฟันกระต่ายใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: อันนี้คือเปลือกเขาเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะเกาะอยู่กับ
8: จะติดอยู่ใต้เปลือกหินนี่ใต้เปลือกหินมันมีในเปลือกหินจะติดอยู่เนี่ยครับ
7: อ๋อต้องพลิกหินขึ้นมา
8: ไม่จะพลิกเราต้องดำไปแล้วเอาใช้อุปกรณ์แคะออกมา
7: อ๋อแคะออกมาอ๋อก็คือมีเนื้ออย่างนี้เลยอยู่เป็นหอยฝาเดียว
8: เนื้ออยู่อีกสองฝา
7: สองฝา
8: ครับ
7: ตัวนี้ก็หายากนิดนึงเพราะว่าต้องหาตามช่วงเวลาอย่างที่พี่บอกนะ
8: ช่วงเวลาน้ำลง
7: อันนี้2ตัวนี่นะครับนี่2อันนี้ชนิดเดียวกันป่ะครับ
8: อันนี้ชนิดเดียวกันแต่ก็เรียกคนละอย่างฮะ
7: อ้าวชนิดเดียวแต่เรียกคนละอย่างฮะ
8: อันนี้มันหอยนมสาวอันนี้ก็เรียกหอยนมแก่ครับเนี่ย
7: หอยนมแก
8: ่ครับ
7: แล้วหอยนมสาวกับหอยนมแก่นี่หายากมั้ยครับ
8: มันก็หน้าคล้ายๆหน้าหอยกระต่ายครับมันต้องน้ําลงครับ
7: อ๋อก็เป็นช่วงเวลาใช่มั้ย
8: ครับ
6: งั้นเราลองชิมรสชาติ
7: งั้นเดี๋ยวขอลองชิมดูฮะ
6: อ
7: ร่อยมั้ย
6: คือมันอร่อยมากอะค่ะคือมันจะเหนียวเหนียวยืดหยุ่นเหมือนปลาหมึกเลยอะค่ะนี่คือปลาหมึกคือคุณหมอชิมดี
7: ๆรู้สึกว่าไม่ได้รสชาติเลยนะ
6: นี่คุณหมอหาเรื่องเพิ่มนี
7: ่มีรสชาติเลย
6: เหรออ
7: ืมเนี่ยมีรสชาติเลยอะ
6: เมื่อเช้าเนี่ยค่ะหนูไปหาปูมาแล้วก็อย่าบอกนะคะว่าวันนี้จะพาหนูมาหาหอยอีก
7: ไม่หาแล้วเราเจอแล้วไงนี่ไง
8: ไปหาหอยมันจะลำบากดำน้ำมันจะลำบากไปหาอย่างอื่นนี่ฝ่ามั้งครับตกปลาหมึกนี่ไหมครับ
7: เขาไม่ตกปลาหมึกฮะ
8: ครับ
6: คือหนูเคยได้ยินมาว่าการตกปลาหมึกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไดหมึกและซึ่งหนูไม่เข้าใจค่ะว่าไอ้ทำไมเขาถึงเรียกว่าไดหมึก
8: อ๋อไดหมึกมันยังใช้ไฟครับใช้ไฟส่ง
6: ใช้ไฟค่ะแล้วตกหมึกล่ะคะ
8: ตกหมึกเราใช้โยหมึกเนี่ยเหวี่ยงไปไกล
7: โยหมึกคือฮะเบ็ดเหรอ
8: เบ็ด
7: ที่เราเรียกว่าไดหมึกเนี่ยก็หมายความว่าเวลาการหาปลาหมึกต้องใช้ไฟในการหาที่เป็นเรือที่แบบติดไฟข้าง
8: ๆครับต้องไปหากลางคืนงั้นได้หมึกก็ต้องไปกลางคืนครับแต่เราตกหมึกข้างตะลิงเนี่ยเราจึงใช้เล็กๆตอกๆเรือเล็กๆเนี่ยครับวิ่ง
7: เรือเล็ก
8: ไปแล้วก็ใช้โยเหวี่ยงข้างๆบก
7: โยเหวี่ยงเข้าไปโยก็คือเบ็ดนั่นเอง
8: ครับ
6: เรือมันเล็กใช่ไหมคะ
7: เรือนะฮะ
6: เรือที
7: ่ตอนเรือเล็ก
6: มันอาจจะเรือเล็กหนูเลยคิดว่าจะให้คุณหมอคุณผู้ชมแล้วก็พี่เขาเนี่ยนะคะไปกันเองส่วนหนูจะรออยู่บนบก
7: เราอย่างนี้เนี่ยเราจะไปตกหมึกชายฝั่งเนี่ยวันนี้พาผมไปตกที่ไหนครับ
8: ไปเกาะร้านดอกไม้ไหมครับตรงโน้น
7: ชื่อเกาะอะไรนะฮะ
8: เกาะร้านดอกไม้ครับ
7: เกาะร้านดอกไม
8: ้ครับมันจะพอจะมีหมึก
7: อ๋อครับตอนนี้เวลาจะตกหมึกครับพี่จะมีวิธีไหนบ้างครับ
8: มี2วิธีครับเราจะใช้คันจะใช้คันเบ็ด
7: เ
8: บี่ยงเบี่ยงแฟนชาบก
7: ไปเหมือนตกปลาฮะ
8: ครับ
7: อ๋อฮะ
8: แล้วก็ปล่อยไว้แล้วมีวิธีนึงนะครับใช้โยนี่ครับใช้เลาะใช้ลนนี้ครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ปล่อยสายเยอะๆแล้วก็เหวี่ยงไว้อย่างเงี้ยเหวี่ยงไปเงี้ยครับ
7: ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าใช้สาย
8: แล้วก็ปล่อยไว
7: ้แล้วนี่ใช้ไม่ต้องใช้เหยื่ออะไรเลยครับ
8: ไม่ต้องนะครับ
7: มันดึงแล้วฮะมันดึงแล้วฮะพี่วางไปแป๊บนึงยังไม่ทันคุยเสร็จแล้วครับติดแล้วฮะโหแสดงว่าอุ้ยฮะอุ้ยพ่นหมึกนะฮะ
8: มันจะพ่นขี้ไม่มีนะ
5: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมหมึกถึงกินเหยื่อได้ง่ายดายขนาดนั้น นั่นเป็นเพราะหมึกล่าเหยื่อจากการจับความเคลื่อนไหวนั่นเองไม่ว่าเราจะหย่อนอะไรลงไปหากมีการเคลื่อนไหวหมึกก็จะเข้ามากินเหยื่อทันทีครับ
7: ถ้าเกิดสมมติมาเนี่ยเราจะตกหมึกควรจะต้องเข้าทางชายฝั่ง
8: ครับ
7: มันจะหาได
8: ้มันจะมาหมึกจะนอนเล่นอยู่แถวอ่าวๆนะครับ
7: ที่เราตกได้ปลาหมึกนี่เขาเรียกปลาหมึกอะไรครับ
8: นี่หมึกอันนี้หมึกหอมครับ
7: หมึกหอม
8: อันนี้หมึกกระดองนี่หมึกกระดองไม่ค่อยจะติด
7: แล้วปกติเวลาช่วงไหนครับที่หมึกจะเยอะครับเวลามาตกหมึกเนี่ยครับ
8: มันมีช่วงน้ำด้วยถ้าน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้หมึกจะไม่ค่อยมีหมึกจะจมลงลึกหมดครับถ้าเราจะมาช่วงน้ำกำลังขึ้นไปเต็มฝั่งขึ้นกำลังพอดีช่วงกลางวันนะครับ
7: กลางวันนะตกหมึกกลางวันแต่ได้หมึกต้องกลางคืน
8: ครับ
7: แล้วปกติว่าตกนี่ไซส์ที่เราเคยเจอใหญ่สุดที่ไซส์ขนาดไหนคร
8: ับแถวนี้ครับไม่ค่อยมีใหญ่มากแล้วเราใหญ่สุดมากตึ้งโลเนี่ยจะใหญ่สุด
7: ก่อนจะเคลื่อนนะครับอาจจะทำให้ได้เยอะขึ้นครับขอให้ได้ตัวใหญ่
8: ตกหมึกที่เกาะข้างคาวตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับมันจะมีปลาฉลามอ่ะผมพอสาวหมึกมาเนี่ยปลาฉลามจะงับหมึกผมไปกินเลยพร้อมไม่อยู่พร้อมอยู่หมึกเนี่ยครับขาดไปเลย
7: นะ
8: ดีอ่ะ
7: กลับเลยมั้ยพี
8: ่ฮะ
7: กลับเลยมั้ยครับ ผมกลัวฉลามติดแล้วแม่เห็นไหมผมบอกแล้วไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยกลค่อยๆดึงโอ้ยตัวนี้ใหญ่ฮะนี่ใหญ่มากโอ้ยดึงไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ยหนักมากฮะโอ้ยหนักมากอุ้ยเห็นไหมปลาต้องเป็นคุณย่อผมหนักมากฮะโอ้ยได้ตัวเท่านี้ครับมาอีกตัวแล้วฮะ
8: ต้องกระตุกนิดๆจ้ะฮะ
7: ได้แล้วครับได้แล้วครับแม่มือจะขึ้นฮะวันนี้นี่ฮะอุ้ยพ่นมือครับ
8: อุ้ยเริ่มเลย
7: นี่ฮะพ่นมือครับหมึกเต็มขาเลยฮะโอ้โหเข้าเป้าเลยมาแล้วนี่คนดีฝีมือว่ะเก่งนะคุณหมอรู้ว่าคนดีชอบกินปลาหมึกหมอก็เลยจับมาฝากคนดีตัวนึงนี่สดๆเลยนะ
6: โอ้ยยังมีหมึกอยู่เลย
7: อ่ะเดี๋ยวเราลาพี่สมชายก่อนแล้วกันผมขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับลาเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับน้องคนดีการที่เขาทำประมงแบบพอเพียงไม่ได้วางแหใหญ่มากไม่ได้แบบเอาเรือใหญ่มาจับปลาแบบทีละเยอะๆจับปูทีละเยอะๆเห็นไหมฮะเขาทำงานแบบพึ่งพากันพอเพียงกินเท่าที่กินไม่ต้องแบบหามาเพื่อรวยอะไรนะฮะเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะครับน้องคนดี
6: ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายที่สุดเลยนะคะคือเวลาของรายการเรานะสิคะมันหมดแล้วอะค
7: ่
6: ะ
7: งั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้ว
6: สวัสดีครับ
7: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
6: ต้องมี
7: Animal Speak

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ

0: แล้วไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be No. 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อําเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปTo Be No. 1ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้

0: ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ย

0: หมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกจากทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย5บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในคุณภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้อ่ะ

็จะยิ่งเซฟเข้าไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: งเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
1: พอดีตำบลศรีนครินทร์ก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนครินทร์ทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
2: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเข้าโพสและเขาโพสทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
3: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
0: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
4: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
0: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใย

0: การเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุด
1: เร
0: ื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบบกก็ทำคำบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
2: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได้
0: เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไปรู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเรามาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับ
3: เจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
3: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
3: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกแล้วเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
3: เปลือก1ตันได้1กิโล
2: ถูกต้อง
3: เอ้าอาจารย์ครับอะไรงี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
2: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวเนี้ยต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยืดเหลืองๆนะบางลูกจะมียืดเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแก่เขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่า
1: คือมันไม่อร่อยไงมันเฟือน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะมีติด
1: มันมีเหลืองเห็นไหมเหลืองๆยืดเหลืองๆอ่ะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวนี้เอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
0: ้
1: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้ไปไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอเชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากข้างนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสปิดแผลอ
0: ัน
1: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
0: อ
1: แผลเบาหวานหายไปอักเสบเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
0: พอจะระบุได้ไหมครับว่ามันฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
0: ม
1: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
0: ครับ
1: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวง่าย
0: ครับผม
1: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอ่ะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
0: อม
1: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โน้ตฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม่ใช่
0: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
2: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่า

เป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์
0: เฮ้ยอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆ บ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในที่นี้กันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามาของเชฟแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไปของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
1: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
0: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
1: ใช้ช้อนนะคะควัก

0: ลักทั้งเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
0: 1
1: เรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีม
1: ัน
0: จะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะ
0: ทำไม
1: เอาแป้งเราสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค่ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดๆอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไปอย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได
1: ้
0: ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผส
1: ม
0: เปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวานหวาน
1: เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำส
1: ี
0: เข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: 7นาทีแล้ว
1: ชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาทีผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุก

0: ะชั้นนี้นะ
1: แล้วก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่สามลงไป
0: เอาละเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5ทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได
0: ้แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วยสุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากน้ำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herb Stereo สมุนไพรข้าวเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คน
เวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big C และคณะเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเรื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลองธุลีพระบาทน้อมกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่โดดในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคเดศสกูขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คเดศสกูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆทันทีสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นี้สมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองในเฮรัญยิกหมู่มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบ
มูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐส

ปี2542รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม 3 โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศ์สิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG 9052เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
การเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระ

0: ราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จ

0: ลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิราชประสานนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประสานนุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการระยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบิวตี้เซมแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่ราวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี โรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านิสนพราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบ
2: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
3: ์พาราโบลาโดม
2: ง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเราเรียกว่าใช้พลังงานคุ้มค่าเลย
0: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ประตูนะครับที่ว่าก็คือประตูอุโมงค์เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยาวมากตลอดสองข้างทางนะครับเราจะพบกับต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นี่มะพร้าวมีดีอย่างไรวันนี้เราไปทำความรู้จักกับมันที่ร้อยพันมะพร้าวไทยครับ

0: วัสดีครับพี่ธนิตครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ดูเจ้าเปลือกมะพร้าวนี่อยู่ฮะ
0: มันเยอะมากมายมหาศาลเลยนี่พี่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้ตอนนี้เราก็เอาไปทำเป็นวัสดุปลูกนะครับ
0: อ๋อปลูกมา
1: หั่นเป็นลูกเต๋า
0: ครับ
1: นะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ตีเป็นขุย
0: วิสาหกิจชุมชนตัวนี้สร้างมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้ว
0: ช่วงแรกนะครับมันเกิดปัญหาอะไรถึงทำไมมารวมกลุ่มกัน
1: 1เนี่ยมะพร้าวที่เราปลูกกันนะครับขายกับพ่อค้าคนกลาง
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจต่อรองเรื่องราคา
0: ได้สิ้นหมายถึงว่าราคาเปลี่ยนไป
1: ใช่
0: บางทีก็ถูกกว่าราคา
1: ถูกอันที่2ก็คือว่ามะพร้าวเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้นานมูลค่าก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับอันที่3เนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ผลผลิตมันออกเยอะตลาดมันเต็ม
0: ครับ
1: ไม่ซื้อแต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับก็เลยมาลงตัวที่ในส่วนของการแปรรูปนะครับคือเราเปลี่ยนจากมะพร้าวผลเนี่ยให้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สัก
0: นี่คือช่วงแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวทั้งหมดที่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ
1: ร่วมพันต้นนะครับ
0: พันต้น
1: ครับ
0: มะพร้าวที่สูงสูงเนี่ยอายุประมาณกี่ปีครับ
1: ที่เห็นนี่ประมาณ60ปีเกือบ60ปี
0: 60ปีอายุมากกว่าผมอีกอายุจริงๆของมะพร้าวแต่ละต้นเนี่ยที่ให้ผลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ประมาณกี่ปีครับ
1: อย่างที่แปลงของผมนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นย่าทุกวันนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเขาก็จะเริ่มเล็กลงลูกเขาก็จะเริ่มเล็กลงไม้ใช้ได้นะฮะไม้เนี่ยเอาไปทำโครงสร้างเครื่องเรือนได้เลยอาคารได้เลยเพราะเนื้อเขาแข็งก้านใบทำไม้กวาดได้ใบไปห่อขนมได้นะครับผลนี่ตั้งแต่เปลือกเลยนะฮะ
0: เปลือก
1: ใช้ได้
0: ยันกะลายันเนื้อ
1: กะลาเนื้อนะครับ
0: แปลว่าประโยชน์ของมะพร้าวเยอะมากๆเลย
1: ทุกอย่าง
0: นั้นเดี๋ยวพาผมไปชมสวนมะพร้าวหน่อยว่าตอนนี
1: ้
0: สวนมะพร้าวทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ฮะเนี่ยตรงน
1: ี้เลยบริเวณนี้100ไร่ครับ
0: 100ไร
1: ่ครับ100
0: ผมคงจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเอาไปเดินนิดๆหน่อยๆว่ามะพร้าวแต่ละต้นมันอายุเท่าไหร่กันนะครับ
1: ครับผม
0: ไปทางนี้เลยครับ
1: เชิญครับ
2: สำหรับกลุ่มวิสาหกิจร้อยพันมะพร้าวไทยนอกจากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วทางชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากพาราโบลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยครับ
0: อันนี้คือ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์พาราโบลาโดม
1: ครับ
0: นะครับใช้นี้พี่ได้มาตั้งแต
1: ่ปี
0: ตอนไหนครับ
1: 61
0: ก่อนที่จะได้มาตัวนี้นะครับมันปัญหามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เราจะเอาไว้สำหรับตากพวกสมุนไพรนะครับ
0: อ
1: บแห้งนะครับพวกสมุนไพรพวกกากมะพร้าวอะไรต่างๆนะฮะด้วยความที่พื้นที่ของกลุ่มเนี่ยนะที่โล่งเนี่ยมันมีน้อยตากกลางแจ้งเนี่ยมันก็สกปรกนะครับฝุ่นละอองแรงต่างแล้วบางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับ
0: มันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่ฮะง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตู้อบระบบปิดนะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลย
0: ตัวนี้ที่ตากหลักๆเนี่ยก็มีเรื่องของเนื้อมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: ที่เราจะมาทำเป็น
1: แป้งมะพร้าว
0: เป็นแป้ง
1: ใช่ครับ
0: สมุนไพร
1: สมุนไพรที่ใช้ในพวกสบู่อะไรของเรานะครับ
0: ม
1: ัน
0: มีโปรดักที่เป็นสบู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นพวกของเสริมความงาม
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้ก็ต้องใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็ตากก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะครับ
1: ครับ
0: ได้มั้ย
1: ได้ครับได้
0: ตัวนี้พอลากออกมาแล้วก็ตาก
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวตะแกรงเหล็ก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ว่ามันได้มาตรฐานมากเลย
1: รับน้ำหนักได้ดี
0: เดิมทีถ้าตอนที่เราตากแบบตากพื้นตากอะไรเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันฮะเนี่ย
1: ประมาณ3วัน
0: 3วันพอเปลี่ยนมาตากนี่เหลือ
1: ครึ่งนึง
0: เหลือแค่วันครึ่ง
1: ครับประมาณนั้น
0: ไปประหยัดไปเลยครึ่งนึง
1: ครับแล้วก็เขาจะมีตัวดูดความชื้นด้วยนะดึงความชื้นออก
0: ฝนตกเราก็สามารถตากได้
1: ใช่ครับ
0: ในปัจจุบันนี้พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานสะอาดเราต้องประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็เราเองเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมดอยู่ตอนนี้
1: พลังงานสะอาด
0: นั่นเดี๋ยวเราก็ไปดูในโรงงานดีกว่าว่าโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือ
1: เป็นพื้นที่ที่เราเริ่มโปรเซสในตอนแรกเลย
0: ตอนแรกจัดเตรียมนะครับ
1: จัดเตรียม
0: มาตรงนี้มะพร้าวที่ได้มาหลังจากเราปอกกาบออก แล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เป็นชิ้นๆละ
0: ครับ
1: เป็นชิ้นขาวสะอาดแล้วก็มาเข้าเครื่องกระบวนการขูด
0: ขูดออกมาตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องคั้น
0: เอาฝอยๆใส่ไปตรงนี้มันก็จะคั้นออกมาเป็นกะทิเติมน้ำ
1: ไม่เติม
0: เป็นกะทิ 100% เลย
1: 100% เลยกะทิสดๆเลยนะครับแล้วก็เราก็เอา
0: คั้นน้ำใส่ในถังนี
1: ้กรองครั้งนึง
0: นะครับต้องกรองอีก
1: นะฮะกรองที่อยู่ที่ประมาณ100ไมครอนนะครับเพื่อให้กะทิเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนน้อยสุดแล้วเราก็ไปเข้าโปรเซสกระบวนการแยก
0: ตรงน
1: ี้แยกเอาไขมันเราก็จะได้ครีมไขมันมาก็เอามาละลายด้วยตู้ตัวนี้ละลายแล้วเราก็จะเริ่มได้น้ำมันที่เป็นของเหลวละ
0: ใช่แล้วครับ
1: เป็นของเหลวเสร็จแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการกรองกรองครั้งแรกเนี่ย40ไมโครเมตรแล้วก็กรองครั้งที่2เนี่ยอีก 1.5
0: เล็กไปอีก
1: เส้นผมเราผ่าเป็น100ส่วน
0: โอ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: ถัดจากนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องเรียกว่าเป็นการเอาความชื้นออกถัดจากนั้นเราก็กรองอีก1ครั้ง
0: กรองอีก1ครั้ง
1: ที่ความละเอียด 0.25
0: เล็กไปอีก
1: เล็กไปอีกชนิดเชื้อโรคแบคทีเรียไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะทำให้น้ำมันที่ได้เนี่ยมีความใสบริสุทธิ
0: ์ต่อไปจากกระบวนการนี้ตอนนี้เราได้น้ำมันใสๆแล้ว
1: บริสุทธิ์แล้ว
0: แล้วก็เข้าไปกระบวนการนี้ต่อ
1: ใช่ครับน้ำมันจะถูกส่งไปยังถังบรรจุ
0: ครับตรงนี้คือโรง
1: ห้องบรรจุ
0: เลยใช่ไหมฮะ
1: ห้องบรรจุใช่
0: เอาน้ำมันที่บริสุทธิ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาใส่ขวด
1: ใส่ขวด
0: ใส่ขวดแล้วก็มันก็มาจากขบวนสายยางนะครับผ่านเข้าขวดเต็มขวดแล้วปิดฝา
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปกระบวนการติดสติกเกอร์ต่อไป
1: ติดสติกเกอร์แล้วก็ซีนถุงบรรจุหุ้มนะครับป้องกัน
0: นี่คือน้ำมันทั้งหมดเลยเหรอผมนึกว่าถังน้ำ
1: ถังละพันลิตร
0: ในถังพันลิตรเนี่ยมันต้องใช้มะพร้าวมากขนาดไหนถึงได้ถังละพันลิตรขนาดน
1: ี้มะพร้าวมากขนาดไหนทุกๆ1ลิตรนะครับให้คูณ6เข้าไปก็6ตัน
0: เนื้อมะพร้าว6ตันได
1: ้1ถัง
0: ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมี อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: ว่าผลผลิตจริงๆเนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
1: เรามีการต่อยอด
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาผมไปดูที่โชว์รูมกันใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับที
0: ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่

0: ที่ใช้สำหรับ
1: ปรุงอาหาร
0: ทำอาหาร
1: แทนน้ำมันพืชเลย
0: ก็คือตัวนี้สกัดมาจากความร้อน
1: ใช่
0: ก็เลยออกสีเหลืองๆหน่อย
1: ใช่ครับจะติดเหลืองนิดใช่
0: ตัวนี้ทำมาก็คือเหมือนเป็นแป้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งมะพร้าวเนี่ยครับก็คือตัวเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเดี๋ยวเรามาดูว่าทองม้วนจะออกมารูปแบบใดนะครับ
2: ร้อยพันมะพร้าวไทยแก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าวปอกมะพร้าวรวมไปถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของใช้อาหารผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจนได้รับรางวัลมากมายจากการร่วมมือร่วมใจทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดีวันนี้เชฟไม่รอช้าขอนำเอาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปทำเป็นเมนูอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปเป็นอาหารหนึ่งตัวเพราะว่าปกติของเรามีแต่พวกคอสเมติกน้ำมันมะพร้าวสบู่นะฮะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่พี่บอกว่าอยากทำอยากลองทำก็คือ
3: ทองม้วน
0: นะครับจริงๆง่ายมากเลย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปให้พี่เขาชิมดูดีกว่าครับมาเรามาชิมกันเลยครับอ่ะพี่ครับหยิบไปสัก 4-5 ชิ้นดูสิครับไหวไหม
1: ไหวแล้ว
0: ชิ้นเดียวก่อนเนาะ
1: ขอชิม
0: นะ
1: คร
0: ับอ้าวดมกลิ่นครับหอมไหมกลิ่นหอม
1: ครั้งแรกพี่ไม่คิดว่าจะกรอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าเติมตัวเนื้อมะพร้าวลงไป
0: จริงๆอ่ะตัวนี้มันทำให้หอมนะด้วยสารพันคุณประโยชน์มะพร้าวไทยนอกจากจะนำมาเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยแล้วยังเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้อยู่ดีกินอิ่มเกิดเป็นพลังงานดีๆสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งจากภายนอกและภายในเกิดเป็นรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนครับทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช
0: ่วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: จะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมินิมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเบนกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีตรงกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: นะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 12 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดได้รูปละร้อยนะคะ
0: เนี่ยรูปละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
5: เห็นไหมอัน
0: นี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The Clean Diary

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนไข
0: ่แล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
3: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเรื่อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้อง
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเน
0: ี่
1: ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะคร
1: ับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
3: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
3: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
3: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ย

0: มาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุ

0: มาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องทำและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแ

0: มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนสาวก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะ

0: รุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลุ่มหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
1: ผู้ชมครับจ้างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
2: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
1: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
2: ่
1: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
2: ใช่
1: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
1: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
2: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
1: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
2: ี
1: ความ
2: สุ
1: ดโทม
2: สุดโทมมากสุดโทมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
1: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
2: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
1: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
2: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
1: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: มีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเคอันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อมตัวประต
0: ู
1: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ถูกตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ตีฝา
1: อย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
2: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
1: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
3: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
4: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
3: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
4: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
3: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
4: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
3: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
4: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
3: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
4: ลง
3: ตะป
4: ู
3: ที
4: ่
3: ม
4: ัน
3: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
4: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
4: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้ใน บันได
1: ก็ใช
0: ้ใช่ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้ได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีละรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายป
0: ีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
1: เ
0: นื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ใช่ใ
1: ช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินหนีขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าเท้า30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะถึงไงถึงไปงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทําการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทําใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทําอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทําชานพักใหม่ค่ะทําโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่เออสวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอกขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: พระเจ้าอยู่ในการที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันนึงที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
4: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
5: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
6: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってますそのためには技術だけでなくモラルも必要です働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
7: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด

0: จริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทําอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทําไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทํานะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสําเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทําเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
3: ฮะนั่นคือใครเนี่ย
2: เฮ้ย
3: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
3: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
3: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
4: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
4: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
4: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
4: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไง
4: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
4: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
4: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
4: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
4: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
4: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
4: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่า
4: ใช่
1: มีเบาไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่า
4: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
4: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
4: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได
1: ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
4: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกมั้ย
4: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
4: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
4: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
4: ใช่ทำนาปกติ
1: อ้อ
4: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
4: ใช่ถูกต้อง
1: healthy
4: healthy คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
4: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
4: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
4: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
4: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
1: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะยังคิดไม่ออก
5: ปลูกลงดินระหว่างนั้น
4: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
5: ๆ
4: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
4: ับ
5: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
4: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
5: ้
4: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
5: อ
4: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได
5: ้
4: แต่เมลอนน่ะ

0: ใครจะทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
0: ใช่ไ
1: ม่ได้
0: ใช่
1: แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมันได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าเกรงเขามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนโทนี่เป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายอ่ะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ๆๆถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอ่ะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยบอกว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ 1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้แสนสาม
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม
0: ่ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
0: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มาก

0: และขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยเออแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือที่แปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: ไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมฉันต้องวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอะไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี

0: ที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันให้ดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
1: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมแล้วขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
2: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูก
3: เขามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
3: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวเกิดแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
3: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
3: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
3: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่ดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
3: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
3: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
3: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
3: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
3: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
3: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
3: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
3: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลอง

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาที่กว่ากว่
2: าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปึ๊บเข้ามามาโดนกาวปึ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้คือ
2: ถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอก
2: ใช่ใช่
1: ดูนี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อย
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
1: อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่

0: แล้วอะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
0: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
0: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันเนี้ยเขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำแล้วนี่อันนี้อีกอย่างนึง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลแล้วไปถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมาแล้วเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แผลเลยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ี้ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอันน
0: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับอ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างนึงระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ

0: 60 70วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้มันจะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
2: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
2: ใช่ครับใช่ใช่ใช
1: ่ทิ้งลงไป
2: ใช่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ด้วย
2: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
2: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
2: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการเยอะต้องการกระโดนี่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
2: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
2: ี้พอครับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
2: ่
1: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
2: พอเลยครับ
1: พอเลยโอ
3: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลง2
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลง3
2: ใช
1: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลง3ใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8 คูณ 24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่
1: ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้าง

0: อย่างนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
1: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้อยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
0: ัน ก็
1: จะ
0: ทบกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
1: ใช่ครับ
0: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
1: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
0: 1ครั้ง
1: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
0: นี่คือโดยเฉลี่ย
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
1: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
0: แล้วแต่สภาพอากาศ
1: ใช
0: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
1: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
0: 70%
1: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
0: ตลาดพิเศษ
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่าง
1: งี้ใช่ครับใช
0: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
1: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
0: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
1: ไม่ผ่านคนกลางครับ
0: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
1: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
0: เกษตรเฟสฟิน
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
0: ่
1: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
0: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้ประมาณนั้น
0: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
1: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
0: เมลอน
1: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไร
0: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
1: ก็ปลูกมะเขือเทศ
0: ของเรามะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
1: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
0: ไม่รู้จะขายใคร
1: เราจบเกษตรมา
0: คิดว่ากัน
1: เก่ง
0: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
1: ขอให้ผลผลิตออกก่
0: อ
1: นแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
0: ้
1: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
0: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
1: ๆใช่ๆก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
0: เป็นอะไรบ้าง
1: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
0: อ๋อ
1: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
1: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
0: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
1: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ท
0: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา19
1: ใช่
0: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
1: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
0: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
1: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
0: เป็นกันเองมาก
1: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
0: มีผลผลิตแบ่งกัน
1: ใช่
0: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
1: ถูกต้องครับ
0: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปฏิฐานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
0: ้
1: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้ว

0: แล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเงี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศท่านเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได้
0: แล้วไปหาราชินีกันฮึ่งหุ่งหิ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ํามันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่า เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น1 นาทีจนถึง4 ทุ่มคุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
3: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
4: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: สวัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นานปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคน

0: ก็คือจะใช้เวลาทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะใช้องค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
2: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
2: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ขอเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิลช็อต
0: ครับผม
1: อันนี้ของรุ๊ดใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุ๊ดจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของรุ๊ดนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรนะไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคนคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
4: ก็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
4: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
4: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
5: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
4: ครับหลังจากสีแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
4: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
4: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: ใช
4: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
4: ของเรา
1: ครับผมครับ
4: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกา

0: ฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกอกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก็คือผ่านวิธีการหมักแล้วก็สลัดเมือก
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
0: ครับผม
2: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
0: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
1: ้ครับผม
0: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
1: ครับผม
0: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นขินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
2: รสชาติจะเปล
0: ี่
2: ยน
0: มันจะเปลี่ยนตรงน
2: ี
0: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
2: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดอ่ะเวลาออกมาจากเครื่อง
0: ค่ะ4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A
2: ค่ะ
0: เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
2: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
0: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้อยสมมติเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
1: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
0: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
1: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด
0: A นี่ครับ
1: 180เกรด B 150เกรด C 130
0: ครับ
1: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
0: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
1: ใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับ
2: ค่ะกว้างขวาง
1: สวย
3: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
0: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
1: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
0: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
2: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
0: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
1: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
0: ใช่ครับ
1: ความเข้มข้นของกาแฟ
2: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
0: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก
1: ็
0: คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
1: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
0: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอย
4: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟ

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดําแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: เรายอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และให้ความพิถี

0: ที่ฐานในการทำกาแฟ
1: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
0: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
2: ค่ะกว้างขวางอยู
0: ่สวย
2: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
3: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
0: ในอนาคตนี้กะว่าอย่างเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
3: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000เพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บัวต้นนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: ตัวนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
3: เดียว
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกครับจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเกลี้ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่ตัวพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เกลี้ยงดูก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวน

0: คนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
1: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไปโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
2: เดี๋ยวเราจะไป
0: ดูไร่กาแฟ
2: ไร่กาแฟ
0: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
2: ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ปกตินั่งเกวียนเคย
2: เรามาลองดูเนาะ
0: ครับ
2: มันจะเป็นยังไงเอ๊ะในการค่ะ
0: ครับ
2: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสับปะหลัง
0: ตอนนั้นมันได้เก็บได้หรือยังครับเนี่ย
2: ขอบคุณมากเลย
0: สนุกครับ
2: สนุกดี
0: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยขอบคุณที
2: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
3: มาประมาณ40ไร่ครับ
2: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
3: ก็เพิ่งมีสวนยางนี่ครับ
2: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
3: ปลูกยาง
0: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
0: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับ
3: เก็บปีกลาย
2: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
3: ได้ร้อยกว่าโล
0: ร้อยกว่าโล
3: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
0: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
3: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
0: สบาย
3: ใช่ครับไม่มีแดด
0: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
2: เจ้าของสวน
0: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
2: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
3: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันธุ์แล้วมันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
4: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: คนนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: แบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
1: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
2: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
3: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
3: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569การเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงเนี้ยครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน อ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกตรงนี้ค่ะ
5: หนึ่งขึ้น
3: อ
5: ะไ
3: รโอ้
0: สบาย
3: ดีจังเลยค
5: ่
3: ะ
5: หนึ่ง
3: ถึงลากเพื่อน
5: ๆหนึ่งหนึ่ง
0: หนึ่งโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วัว
3: ให้วัว
5: ให้ว
3: ั
5: ว
3: ว
5: ั
3: วสามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
5: เปลือกทำปุ๋ย
1: หมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวเด็กต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พ
3: ี่
0: แฟนมา
3: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวเรียกพี่แฟนหน่อย
5: ซึ่ง
0: โอ้โหเอาใหม่
3: หนึ่ง
2: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลยได้หรือยังคะ
4: ได้ได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
5: เก็บมาเลย
3: แล้วค่ะ
2: เดี๋ยวพวกเราขอไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
3: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อยนะครับ
6: ขนมไทยอะไรเอ่ย
3: คุณลุงคะพอเราเก็บต้นมันมาแล้วค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
5: มันตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
5: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
5: ให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
0: แล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
3: นิ่มๆใช่ไหม
0: เหมือนกันเลยค่ะ
5: เอาไปต้ม
3: ต้ม
5: นึ่งก่อน
3: อ๋อเอาไปนึ่ง
5: ไปนึ่ง
3: หนูชอบ
5: แบบกับแกะหิน
1: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
1: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่ๆหุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่งต้นมะม่วงเลยนะคะเน
0: ี่
3: ย
0: หุ้ยไงมีต้น
3: มีมะละกอด้วยค่ะโหนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
0: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
1: เดี๋ยวเขาได้ยิน
3: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
1: ครับ
0: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
1: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่น พวกถั่วฝักยาว
3: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
1: แล้วก็หอม
0: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะส่วนนี้คือคะ
7: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: มีดอกดาวไม่รู้ลอยด้วยอ่ะ
3: โห
0: ดอกอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
0: สวย
8: สวยค่ะ
3: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
8: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
0: กะหล่ำปี
3: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
0: ใช่ค่ะ
8: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
0: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
3: อยากไปดูหลัง
1: อร่อยมาก
3: เอาไว้พาเหรออ
0: ันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
8: ่ยังเล็กอยู่ลูก
3: นี่ไก่แดงเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
8: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
0: โอ้โห
3: เยอะ
0: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
4: จริงด้วย
0: จริงแล้ว
8: ไปดูเลย
0: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
8: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
3: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
8: อยากกินไหม
1: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
3: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณป้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
0: ไปแล้ว
4: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี่
3: ค่ะแต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพีน้องพาว
4: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
3: แอบเลี้ยงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
9: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
1: มาเที่ยวที่ครับ
9: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
0: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
9: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองอยู่เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
4: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
0: ได้เลยครับไปกัน
3: ตรงไหนครับไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานพาวบ้าง
0: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูม

0: บล็อกโคลี
1: ่บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
0: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
0: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
2: ทีเด็ด
1: อะไรนะครับมาบอกหน่อยดิ
3: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์นี่หรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน
4: ไป
1: กระต่ายใช่ไหมครับ
0: ไม่มีหรอกครับ
2: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
4: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
0: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
0: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
4: อ
0: ้
4: าวไม่มีพันทองแดงหรอครับ
0: นี่ไงพันทองแดง
4: อ้าวมีด้วย
5: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: พวกผักอะไรประมาณนี
2: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
0: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
2: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆ
6: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
1: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
6: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
4: ไหน
0: พี่เป๊กขอดูหน่อยมีกบลายทหารด้วย
1: โอ๊ยจริงว่ะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
0: กบตัวลายทหาร
1: โอ๊ย
0: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป๊กกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
2: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
4: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
4: ก็แบบหมาก็ได้
1: ไป
2: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้แต่ยังสยองไม่หาย
4: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายติดตามมัน
1: เลยแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
4: ใช่ก็แบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
0: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
2: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
1: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
2: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
1: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
2: ้
4: เหนื่อยแล
2: ้วอยากให้พี่นั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
4: ได้ค่ะ
1: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
7: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
7: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
2: ส่วนผสมใช่ไหม
7: คะส่วนผสมการทำขนมซี่
4: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
5: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
1: สีสดมาก
5: นี่ทีเดียวกระเด็น
2: อันนี้เน่า
4: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
8: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้ว

0: และเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆป้าน
1: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใช้ได้ไหมคะ
2: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
3: เสียดายจัง
1: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
2: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
1: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
2: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
3: ับ
2: น
3: ้
2: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
3: ก็มี
2: น้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลทรายแดง
3: น้ำตาลทรายแดง
2: แล้วก็ถั่วลิสง
3: ถั่วลิสง
2: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี
2: ้เกลือตัวนี้ค่ะ
4: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
2: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
3: ร้อนแล้วค่ะ
4: ร้อนแล้วค่ะ
2: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
5: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค
4: ่
6: ะ
5: คุณตาคุณลองก่อน
1: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
5: โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
4: สวยไหมสวยไหม
1: เหมือนพูอะไร
4: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
5: ได้แล้วครับ
4: นี่แหละเราดูพี่
1: ปั้นพี่ปั้น
5: ดูดู
1: อันนี้นี่ใหญ่มาก
4: ร้อน
1: นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ต้องตัก
2: ตักเลยลูกตักเลย
4: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
5: ์เอาเลยตักออกเลย
4: โอ้ระวังระวังระวังวาย
1: ร้อนมากเลยนะ
4: ใส่เลยเลยเนาะ
5: เอาเลย
1: เดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
5: ่
1: ะ
5: มา
4: เนี่ยเป็นสีฟ้า
1: อ๋อได้ไม่ไหว
5: แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว
1: พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
5: สีไ
4: ห
5: ม
4: ดำ
2: ดำไ
1: หมมันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
2: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
4: คุณแม่ค่ะซอยอีซีเม
2: สซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
4: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
4: นี่หรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี้
4: เต็มเลยใช่ไหมคะ
2: เต็มเลยค่ะ
4: พอแล้วพอแล้ว
3: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
2: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
4: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
5: ครับต้องมีเกลือ
4: เอา
5: หยิ
4: บป่ะ
1: นี่ค่ะ
2: ได้นี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
4: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
4: 3
1: ช่วยกันนับ
4: 4
1: 5
4: 5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
2: ค่ะค่ะ
4: แมนเอม
2: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
2: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
4: ค่ะอร
5: ่
2: อ
5: ย
2: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
4: ไปเลยเทเลย
1: ว้ายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
2: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
4: น้องเอมมี
2: ่จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
4: จะดำมานี่เลย
2: ลูกคลุกเลย
1: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
2: เทหมดเลยค่ะ
5: คร
2: ึ่
5: งก็ได้
1: ครึ่งนึงครึ่ง
3: งาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
4: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
4: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก็
3: นี่
1: ปากดำไม่ใช
4: ่รอเล่น
1: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
4: พอยังคะ
2: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: มันเหมือนไม่มีงา
2: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
5: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบ

0: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
1: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอก่อนรอน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลได้ยังคะ
0: ขาหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
2: และอร่อยอร่อยเอิงสายไปแกะถั่วแตก
1: ใช่อันนี้คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
2: เอมี่สลับข้างก
0: ันสลับข้างกันค่ะ
3: ถ้ามันแห้งเกิน
2: เสร็จแล้วค่ะเดือดเพราะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: อันนี้ลงข้าวเลย
2: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
2: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
3: เล็กน้อย
2: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
3: นี่ไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
2: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
3: ไม่ร้อนกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกับมั้งจุกนั่งกับ
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
3: มีเวลางานบวชก็ทำได
2: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
2: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
3: ครับใช่ใช่ใช่ให้ข้าวมันติด
1: แล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
2: ของคุณลุงชำนาญ
1: รวดเร็วมากเลยค่ะ
2: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
2: ตอนนี้ตอนนี
1: ้ให้มันเรียบเข้ากันด้วย
2: พอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
2: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้นชิ้น
2: ตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกค
0: ่
2: ะ
0: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
3: ก็ตัดได้
2: ไข่ก
1: ิน
2: เน
1: ี่ยโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
3: ่ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
3: ขนมซี่
1: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี
2: ่โอ้โห
1: ซี
2: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี
1: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
2: ทำแตก
1: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
1: โอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
2: ใช่ค่ะมันแตกคามือเลยอันชิ้นนี้ไม่เย็นๆหนู
1: มันม
2: าก
1: แตกค่ะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นไหม
2: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
0: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
1: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
0: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
1: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
2: นี่อ่า
3: ช
2: ิ
3: มเร็วไม่เร็วตักกิน
2: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
1: หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลอ้อย
2: มีประโยชน์ด้วย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องฟ้าน้องพาว
2: ใช่ค่ะ
1: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
2: งาม
1: ีทั้งงาม
2: งาถั่ว
1: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
2: อร
1: ่
2: อยมากหวาน
1: หวาน
2: หอมด้วย
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลย

0: ได้ที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
2: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ชิมกันอีกไหมคะ
3: มันจะเป็นอร่อยมาก

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันหัวแล้วเนี่ย
2: ดินดินปึ๊บทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากมากเนี่ย
2: โอ้มีถั่วเยอะ
5: สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่าน
2: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
2: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมอไร่นี้เลยเหรอคะ
6: เก็บหมดไถนาเนี่ย
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
2: ได้ค่ะมาถึงช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้
2: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
6: นกนี้นกคนนี
2: ้ยกนี้อ่ะคะ
6: หนึ่งหนึ่ง
2: หน
6: ึ่
2: ง
6: หนึ่งหนึ่งหนึ่ง
2: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อน
6: หนึ่งหนึ่งหน
0: ึ
6: ่
0: งโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
2: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
6: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
2: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
6: ไม่ปลูก
2: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
6: ได้

0: นี่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
2: ให้วั
1: ว
3: ให้วัว
1: ให้วัว
2: ให้วัว
1: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
2: ได
3: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
2: อยากทำปุ๋ย
4: ปุ๋ยหมักครับ
3: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
4: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
1: น่าเลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
3: พี่แฟนมา
1: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
4: ซึ่ง
3: โอ้โหเอาใหม่
5: หนึ่งหย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
1: ได้แล้วค่ะ
4: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
1: ได้หรือยังคะ
6: ได้ได้อย่างงี้เหมือนกันครับ
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
2: เก็บมาเลย
1: แต่ละค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุงไปเรา
3: จะได้เก็บถั่วกันไป
1: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
2: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
2: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
2: ให้มันติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
3: ลยแล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
1: นิ่มๆใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
2: เอาไปต้ม
1: ต้ม
2: นึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
2: เอาไปนึ่ง
1: หนูชอบแบบ
2: กับแกะหิน
4: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ปั้นแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
4: ไม่ไกลอย่างนี้หรอกครับ
1: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ
4: ่หูยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะเนี่ย
3: หูยไงมีต้น
1: มีมะละกอด้วยค่ะนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมือกินซะหน่อย
3: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
4: เดี๋ยวเขาได้ยิน
1: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
4: ครับ
3: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
4: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
4: แล้วก็หอม
3: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
1: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
3: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
3: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
3: สวย
7: ด้วยค่ะ
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
7: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
3: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
3: ใช่ค่ะ
7: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
3: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
6: อร่อยมาก
1: เอาไว้พาเนาะ
3: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
7: ่ยังเล็กอยู่ดู
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
7: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
3: โอ้โห
1: เยอะ
3: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
3: จริ งด้วย
1: จริงแล้วไปดูแล้ว
7: ไปดูเลย
3: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
3: อย่างไรคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
7: อยากกินไหม
4: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
6: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณป้าค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
1: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพีค่ะ
6: ได้ค
1: ่
6: ะ
1: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพีน้องพาว
3: ค่ะ
6: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
3: เสียงอะไรอ่ะ
1: เส
3: ีย
1: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
8: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
4: มาเที่ยวที่บ้านครับ
8: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
3: ถั่วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
8: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
1: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
1: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
3: ได้เลยครับไปกัน
1: ตรงไหนครับ
6: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ปานพาวบ้าง
3: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูมาเอาแล้ว
4: บล็อกโคลี่
1: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
4: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขืออวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
1: ทีเด็ดอะไรนะครับมาบอกหน่อยดิ
4: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปเจอกัน
0: ไป
1: กระต่ายใช่ไหมครับ
4: ไม่มีหรอกครับ
3: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
6: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
4: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
4: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
6: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
4: นี่ไงพันทองแดง
1: เอามีด้วยอันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
4: พวกผักอะไรประมาณนี
3: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
4: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
3: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
1: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
3: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
1: ไหน
4: ที่แม่ขอดูหน่อยมีกบลายทหารด้วย
1: อะไรจริงวะนี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไง
4: นี่ไงกบตัวลายทหาร
1: หุย
4: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แพรกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
3: พี่แพรไม่ชอบแน่นอน
6: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
6: ก็แบบหมาก็ได
1: ้ไป
3: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ยังสยองไม่หาย
6: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
4: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
1: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
6: ใช่ก็แบบมันคือ
4: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
4: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี
3: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
4: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
1: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
3: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
4: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
1: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได้
6: เหนื่อยเลย
3: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนู
1: พี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
6: ได้ค่ะ
1: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนกันนะจ๊ะ
8: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
3: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
8: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
3: ส่วนผสมใช
8: ่
3: ไหม
8: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
6: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
3: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
1: สีสดมาก
3: รีทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่าอันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
9: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วย และเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
1: ๆป้าน
0: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วใช่ไหม
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
11: ใช้ได้ไหมคะ
10: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
11: เสียดายจัง
1: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
10: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
1: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
10: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกกับน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
1: ก็
10: มีน้ำตาลอ้อย
1: ค
10: ่ะน้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
10: แล้วก็ถั่วลิสงงาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี
10: ้เกลือตัวนี้ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
10: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
10: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
12: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: คุณค่ะมาทดลองก่อน
1: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
12: โอ้โหได้แล้ว
1: สวยไหม
11: ใช่ไหม
1: เหมือนพูอะไร
11: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
12: ได้แล้วครับ
11: นี่แหละเราดูพี่ปั้นพ
1: ี่ปั้น
12: ดู
1: อันนี้นี่ใหญ่มาก
11: ร้อนนี่
1: โ
11: อ้ต้องตัก
10: เลยลูกตักเลย
11: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
12: ์เอาเลยตักออกเลย
11: โอ้ระวังวาย
1: ร้อนมากเลยนะ
11: ใส่เลยเนาะ
12: เ
1: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
12: ่
1: ะ
12: มา
11: เนี่ยเป็นสีฟ้า
1: อ๋อได้ไม่ไหวแล
12: ้
1: ว
12: ไม่ไหวไม
1: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
12: สีไม
11: ่น้ำดำ
10: ไม
1: ่มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
10: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
13: คุณแม่คะซอย
10: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
13: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
13: นี่หรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี
11: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
10: เต็มเลยค่ะ
13: พอแล้ว
11: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
10: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
11: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
12: ครับต้มมีเกลือเอา
13: หยิบป่ะ
1: นี่ค่ะ
10: ตอนนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
11: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
11: 3
1: เอ้าช่วยกันนับ
11: 4
1: ห้าแล้ว
11: โอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช่สองน้ำตาลเลยเหรอคะ
10: ค่ะค่ะ
11: แมนเอม
10: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
10: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
11: ค่ะ
10: พอละค่ะลูกพอละ
13: ไปเลยเทเลย
1: ว้ายระวังกันทันลงไปต่ำๆค่ะ
10: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
13: เอางาผสมกับ
12: ข้าวก่อน
10: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
13: ดำมานี่เลย
10: ลูกคลุกเลย
1: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
10: เทหมดเลยค่ะ
12: ครึ่งก็ได้
1: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
13: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
13: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก็นี่ปากดำไม่ใช
11: ่ลอเล่
1: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
11: พอยังคะ
10: พอแล้วค่ะ
1: มันเหมือนไม่มี
10: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
12: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบ

0: ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
0: เสร็จแล้วเราไปทอดได้เลย
1: ค่ะต้องรอก่อนรอน้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลได้ยังคะ
1: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
0: และอร่อยอร่อยเอิงใส่ไปแกะถั่วแตกใช่อันนี้คือฝั่ง
1: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
0: เอมี่สลับข้างก
1: ันสลับข้างกันค่ะ
2: ถ้ามันแห้งเกิน
0: เสร็จแล้วค่ะเดือดพะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
1: อันนี้เราข้าวเลย
0: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
1: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
0: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
2: เล็กน้อย
0: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
2: นี่ไวกว่า
1: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
0: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
2: ไม่ร้อนกี่ไม่กี่พอน้ำมาล้างกันเนาะจุกน้ำกัน
0: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ส่วนไหนเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
2: มีเวลางานบวชก็ทำได
0: ้งานมงคล
1: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
0: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคลไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
2: ครับใช่ใช่ใช่
0: แล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได
0: ้แล้วน้ำมันนะคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวให้คุณลุงรีดให้ก่อนนิดนึงนะของคุณลุงชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะคุณลุงแล้วมันก็เสร็จเร็วด้วยอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
0: ตอนนี้ตอนนี้ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช่ไหมพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
1: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
0: ตัดกันนะคะ
1: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้นชิ้น
0: ตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกคะ
1: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
1: ขั้นตอนต่อไป
2: ก็ตัดได้
0: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นที่ซี
2: ่ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยอะสิคะ
2: ขนมซี่
0: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี่โอ้โหซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี่แบบนี้ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเราทำแตกขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะโอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลยอันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมากแตกค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นโอเคเอาอีกชิ้นนึงไหมทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะคะ
1: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
1: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เสร็จ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: นี่อ่ะ
2: ช
3: ิ
2: มเร็วไม่เร็วตักกิน
3: ชิมเล็กๆอ่ะเนาะ
0: ก็หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
5: น้ำตาล
0: ต้นอ้อยมีประโยชน์ด้วย
5: ใช
0: ่จริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องฟันน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
5: งาม
0: ีทั้งงาม
5: ถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
5: ่
3: อยมากหวาน
0: หวาน
3: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่

ายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้

0: ย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
2: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
3: ชิมกันอีกไหมคะ
4: มันจะเป็น
5: อร่อยมาก

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่นี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะถ้าทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและ

ความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบ้าบ่ายะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็ออมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุค60อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้ทุกคนมารวมกันได้
2: การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป
0: ็
1: นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนม
0: ัน
1: ไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไร แล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไรจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูด
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี57ปี57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
0: ค่ะ
1: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้

0: ูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างคนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
0: ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
2: ครับ
1: ตอนนี้
2: อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: ยังนิดหน่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วอันนี้ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใ
1: ช่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ท่านชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลย

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

คะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกลทรายค่ะตุกกลทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกลทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดี

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
6: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
5: นี่ไง
6: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
5: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
6: วุ้นมะพร้าวหลายสีค่ะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได
0: ้ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกะหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย

0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตะข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ก
0: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ๆแดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หร

0: ได
1: ้ก็ได้เหมือนก
0: ัน ก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
0: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
0: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
0: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมเลยนะจ๊ะแม่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
2: แม
1: ่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
2: ะ
1: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
2: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
2: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
2: ่มันมีเยอะ
1: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
2: เ
1: ต็มกระด้ง
3: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
3: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
2: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: น
2: ึ
0: กทำเสือ
3: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
2: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พอไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
2: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงโหนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูลจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใส่ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: คือจับไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดคนแก
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เนา
1: ะ
0: ต
1: ้มสุ
0: กใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อื
0: มอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่นปลา

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจ๋าอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ไ
0: ม่
1: เ
0: ร
1: ียกส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อเด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย

0: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
1: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
2: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนจะต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
1: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไหมที่อื่นเขาทำไม่ได้อะ
2: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านลิ่มทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ
2: เดิมที่ถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคให้คนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
1: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
2: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
1: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
2: อยู่ในตำบลเดียวกัน
1: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
2: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
1: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
2: ใช่

0: ตอนนี้60,000กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลน้องโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
1: สามตำบล
0: ใช่เอาไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลน้องโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
1: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
0: รวมๆกัน104ลูก
1: 104ลูกแล้วโอ้โห
0: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
1: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
0: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
1: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที่
0: ใช่
1: แล้วก็หางบประมาณมาขุด
0: ใช
2: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
0: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มาติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันไหนเร่งด่วน
1: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
0: ่น้ําไหลออกเหมือนน้ําตาไหล10ออกน้ําตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
2: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
1: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ่
3: 1ไร่2งานครับ
1: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
3: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
1: อะไรที่แบบกินข้าวครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
3: มีหมดครับ
1: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
3: ้ครับ
1: อันนี้คือลูกลิงมั้ย
3: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะแล้วเลี้ยงปลาด้วยครับ
1: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดมั้ยช่วงหน้าแล้งหมดไหม
3: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
1: มีคลองข้างอีก
3: ครับ
1: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึง
3: คือเราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี้เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย1,000กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาดกินนะครับ
1: น้าเมาไพรรัตแสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
0: ครับ
2: พอสบายใจ
0: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนไม่มีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต่งาน
2: แต่เขาจ้างไหม
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็ข้าจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคือไงนะน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆอาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนยังไม่มีเราไปที่ละหมาดลู่ไกลมากเลยเป็นทีแรงมากแทบ

0: ไม่มีคนเดินเลยทุก
1: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นใน
0: ครับ
1: ในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
0: ทุกอย่างครับ
1: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี้
2: เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
3: ลอกเรียนได
1: ้ถ้า
3: พื้นที่คล้ายคลึงกัน
1: คล้ายคลึงกันคือยังไงคือออกแบบตามพื้นที่จริง
3: ออกแบบตามพื้นที่จริง
1: ใครออกแบบ
3: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให้แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
1: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
3: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้อันนี้เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
1: ครับ
3: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้าโกยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อเนาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษนะแฮที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: แล้วนะครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: พี่รอผมเล่นเลย
2: รอเล่นค่ะ คือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริงน
2: ะ
3: ม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกใครอยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริง
2: ค่ะ
3: และนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได
3: ้
2: ป้าป้าป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะเออมามา
3: เกือบกลับทางเดิมเลย
0: และในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วัน
1: 20 วัน
2: ใช่
1: แล้วมาลงแปลง
2: เนี่ยลงแปลงได้3 วัน3 วันแล้วต้องขมผ้ามันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: เอางั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นไงพวกหนอนแบบที่ว่าเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนนางเหนียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก
0: ็ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบนี่ก็คือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์อ้าโอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบง้อมงำนะครับผม
2: ใช
3: ่สองโลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อย
2: อ่าฮะ
3: ก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะสองลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเคอ่
3: ะลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันละครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม
3: เริ่มมาแล้วพี่เริ่มมา
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามัน15 วัน

0: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
1: ไม่ใช่
2: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
3: ้มีกลิ่นกระชายด้วยนะ
2: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
0: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
0: สูตรของพี่โบ
1: ใช่อ
0: ย่าเถียง
1: อย่าเถียง
0: อย่าโดนทัพพีฟาด
1: พอได้แล้ว
0: สูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
1: ใช
0: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
1: ดอม
0: โชยนิดนึง
1: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนพอมาก
0: ินได
1: ้
0: สดตอนนี้นะ
1: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
0: กลัวกระเด็น
1: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
0: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
1: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
0: นะ
1: ใช่
0: กลมกล่อมนะ
1: กลมกล่อม
0: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราหยุดการคนปิดฝา
0: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
1: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
0: อย่างงั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
2: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมน้ำลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ55ถึง60วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
0: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ข้ามใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
1: อ
0: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่ามาตรฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
1: ผักกาดหอม
0: เหมือนกัน
1: ให้เหมือนกัน
0: มันยากเหมือนกันนะ
1: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
2: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
4: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ้าคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
0: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิด
1: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วแหละ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได
1: ้ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่อ
0: ยู่ได
1: ้อยู่ได้ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกาศหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูก
1: รา
0: คาก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบพาเรื่องเพียนคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-8 หมื่นบาทอะไรเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกัน

0: ในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปขึ้นรถกันเด้อ
1: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
0: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: ไปค
2: ่
0: ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บน่ะเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
0: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
1: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก
2: ่
1: ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
2: ขี่ล่าสัตว์เอ้า
0: ใจเ
2: ชคค
0: ่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอารถเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
0: ยพ
2: ่อเอาอะไร
1: อ
2: ี
1: กด
2: ี
0: อะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุด
1: เร
0: ื่องสารสกัดเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะฮะ
1: โบบกก็ทำทำบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อฆ่าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายๆชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับ
1: เจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
0: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
0: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
0: เปลือก1ตันได้1กิโล
2: ถูกต้อง
0: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างงี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
2: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวเนี้ยต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแก่เขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่า
1: คือมันไม่อร่อยไงมันเฟือน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเหลืองเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็อย่างมีอย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
0: ้
1: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสปิดแผลอ
0: ัน
1: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
0: อ
1: แผลเบาหวานหายไปอักเสบเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
0: พอจะระบุได้ไหมว่ามันเหมาะการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็มีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
0: ม
1: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
0: ครับ
1: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพอดีง่าย
0: ครับผม
1: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอ่ะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
0: อม
1: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนว์ฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม่ใช่
0: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์

0: ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
1: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะซุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอันนั้นส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อีกอย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามาของเชฟละ
1: ค่ะ
0: ในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไป
1: ธรรมดาไป
0: ของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำปลาหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วง

0: ปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้ออ
1: ่านะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราได้คืออะไร
0: ได้แล้ว
2: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
1: ทำไงต่อครับเชฟครับ
2: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
2: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
1: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
2: ใช้ช้อนนะคะควักควักทางเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
2: หน
1: ึ่
2: งเร
1: ีย
2: บร
1: ้
2: อย
1: ดังนั้นเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
2: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
2: เราจะทำตัวสีขาวก่อน
1: เ
2: พื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
2: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
2: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
2: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
2: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะ
2: ทำไม
1: เอาแป้งเราสิ
2: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
2: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
2: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
2: ะ
1: ได้สิครับผม
2: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดๆอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไว้อย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
2: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได
1: ้
2: ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผสมเปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
2: หวานหว
1: านไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
2: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยแล้วก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
2: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
2: ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
2: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
2: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำส
1: ี
2: เข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
2: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะ

0: แล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: ชั้
1: นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาทีผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
0: แล้วก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
1: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเอาออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได
0: ้แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: นี่อะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นเป็นการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทย์ก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild Westเราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขาซูเปอร์สติชันและได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had minersand town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing every money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying. Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. Some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัด

0: ประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make itA good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice, and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much do you owe? How much do you owe on this? $450.
2: Meng Pong.
1: $450. Yeah. Here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Nè, gìn mấy? Lúc ông Meng Pong, khổng chính đuôi.
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

าอยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปแล้วเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้แล้วทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนเป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนอะมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสรองไงเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. Mm-hmm. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: Spoon.
1: Yes.
2: Okay.
1: อร่อยคมกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
3: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk to town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's a kind of place you don't want to go there at night.
4: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอาจมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะแหละก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้ว

0: แล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองวอยเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
2: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives and the cowboys were usually busy from before daylight until darkAnd they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, cause, and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well, the chuck box is this right here. It's just this box that's in the back of the truck. And this is just a regular wagon, but when you put the chuck box in it, it's a chuck wagon. So, as I said, this is just a standard wagon they used on farms. And if they needed the wagon for other things at different times of year, the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon. Because this was what they used as a pickup truck. That was their pickup truck in the horse-driven days.
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาที ก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ

0: Try to pull it off.
1: This?
0: Yep.
1: Oh. Oh,
0: maybe you gotta cook a little more.
1: Okay.
0: Cook a little more.
1: Yang may sook na ha.
0: And see how theirs is getting golden?
1: Yes.
0: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad, bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
2: In England they call it a scone and here we call it biscuits so
1: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี
3: ้ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
1: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing. So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center แล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเค

สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม

0: ปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
1: ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
3: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
5: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
6: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
6: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
6: 40บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมตัวนี้ขายเท่าไหร
6: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
5: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
5: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้ว เราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายขบปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: รอง
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหน
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบแบบนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
3: อ
0: ันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอา

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม

0: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
1: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
0: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โอ
0: ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แต่
1: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
1: ้
0: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
0: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: เปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
0: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
0: ่
1: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
0: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ15-20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
2: ้
0: นะครับมันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
2: สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
2: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย
0: ่างเงี้ยฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
0: เจาะผิด
2: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
2: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
2: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
2: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
2: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
2: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
2: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
2: ่
0: คือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
2: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
2: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
2: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
2: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
2: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
2: ที่ช่อง YouTube

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็ฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความ
3: ทร
2: ุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: นะแล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: นี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมัน

0: าก
1: ใช่ใช่มันแล้วคณะละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไม
0: ้ครับโอเคค่ะโอเค
2: อันนี้เราต้องซ้อมทั้งหมดกี่รอบนะคะ
3: 4ครับ4รอบครับ
2: เพ
3: ื่อ
2: แบบความ
3: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
2: แล้วเราต้องซ้อมทุกตัวประตูด้วยมั้ยคะ
3: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
2: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
3: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้ว
3: ใช่
2: ต้องทิพย์
3: ช่วยเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเ
1: ล
0: ยนะคร
1: ับคือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาเพื่อใช้เป็นบันได
1: แข็งแรงก็ใช้
0: ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกละออก
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
4: หลังชิ้นเลย
3: ชิ้น
4: โอเคได้
1: เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะ
3: ไรก็แล้วแต่ก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช
2: ่ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช่ใช่
2: คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่
0: คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่
0: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหยียบไปชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค่ะ
0: ไม้บันได

0: อันนี้เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่ใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่
0: า
1: เป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงๆไปอย่างงี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช
0: ่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขย
2: ับ
1: ขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
3: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนะเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่า
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือรายทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไร
1: อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: ในแต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลขคี่

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นนิติสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับ

ามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกอะไรต่างๆก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุทธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด4ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
1: ฮะ
2: นั่นคือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
3: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปี
3: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
3: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
3: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
3: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
3: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอาจเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
3: ใช่
1: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
3: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
3: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
3: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
3: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
3: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
3: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
3: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
3: ใช่ถูกต้อง
1: healthy
3: healthy คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
3: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
3: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
3: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
3: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
1: ๆ
3: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
3: ับ
1: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
3: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูก

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กัน

0: สมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
1: ้
0: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
0: ไม่ได
1: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว้ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันธุ์ของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้ากำลังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันธุ์อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนโทนี่เป็นพันธุ์โทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันธุ์โทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายอ่ะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอ่ะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได
1: ้เฮ้ยบอกว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0

0: ไป2ตัว 135,000 บาท
1: แล้วจะได้สักกี่รอบ1ต้น
2: ก็ปลูกก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
2: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
2: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
2: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นประการรัชนีนี่เอง
2: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
2: ได้ครับยินดีครับ
3: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: ยมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ท่านใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอะไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉยๆ
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเงี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่ถ้าเริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากเดี๋ยวหลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกเลย
2: ใช
5: ่ปลาดุท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวมาเกลียดแค่เด็กข้า
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ย

0: เรียกวิธีการอะไรอ่ะ
1: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับซอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
2: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
1: ใช่
2: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวกัน
1: ใช่ใช่ครับ
2: ไปเอง
1: ใช่ก็คืออ
2: ัตโนมัติ
1: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
2: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
1: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
3: ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลงสองต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลงสองต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวีเข้าประจกอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูกสองต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับอ๋อทดลองว่าถ้าลงสองต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวีขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีทำบุญ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีทำบุญเลยชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได้
1: อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก

0: ให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
0: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
0: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
0: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
0: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเง
1: ี้
0: ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
0: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
0: น
1: ้
0: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
0: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ใช่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วม
1: ัน
0: จะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำแล้วนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทพมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ี้ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอันน
0: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ

0: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
1: ครับ
0: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
1: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
0: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
1: ิดใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
0: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
1: ครับ
0: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
1: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองอ่ะก็น่าจะมาแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
0: ี้
1: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
0: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
1: ใช่ๆแล้วแต่
0: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
1: ้
0: ไปอีกเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งเยอะมาก
0: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
1: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3ปี
0: 2-3ปี
1: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
0: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
0: ใช้แค่2คน
1: 2คนใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี
1: ่ใช่ครับใช่ครับใช่
0: ลงไปทิ้งลงไปนี
1: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ใช่
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
1: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอครับ
0: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
1: ่
0: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ
3: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับลงไหนนี่

0: ืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
1: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
0: ลงนี
1: ้ใช
0: ่อันนั้นก็ต่อมาก
1: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: ใช่ครับอายุเท่าก
0: ัน อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
1: ครับ
0: ลงนี้เป็นลง2
1: ครับ
0: ลงเป็นลง3
1: ใช
0: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
1: คือ
0: ลง3ใหญ่สุด
1: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
0: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
1: ใช่ครับใช
0: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
1: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
0: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
1: ใช่ใช
0: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยวิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
1: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
0: อ
1: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
0: มันก็
1: จ
0: ะทบกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
1: ใช่ครับ
0: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
1: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
0: 1ครั้ง
1: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
0: นี่คือโดยเฉลี่ย
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
1: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
0: แล้วแต่สภาพอากาศ
1: ใช
0: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
1: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า 70%
0: 70%
1: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
0: ตลาดพิเศษ
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
1: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
0: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
1: ไม่ผ่านคนกลางครับ
0: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
1: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
0: เกษตรเฟสฟิน
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
0: ่
1: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
0: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ประมาณนั้น
0: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
1: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
0: เมลอน
1: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไร
0: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
1: ก็ปลูกมะเขือเทศ
0: ของเรามะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
1: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
0: ไม่รู้จะขายใคร
1: เราจบเกษตรมา
0: คิดว่าการ ตลาด
1: เก่ง
0: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
1: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละร้อยโลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
0: ้
1: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
0: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
1: ใช่ใช่ก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
0: เป็นอะไรบ้าง
1: มะเขือเทศเชอรี่เชื่อมอกแห้งครับ
0: อ๋อ
1: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
1: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1เลย
0: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
1: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
0: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะว่า19
1: ใช่
0: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
1: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วย

0: าจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำ
1: อาชีพเกษตร
0: ก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของงาน
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่ใช่คร
1: ับมีความรู้แบ่งกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิทานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
0: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: ไป
0: เล
1: ย
0: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าเอออาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอย่างเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
0: ค
1: ่าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
0: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: อีเดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่าน
0: อ
1: ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกัน
0: คร
1: ับ ฮึ่งฮุ่งฮิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงาม

0: ไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: มาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความ

รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำความดีนายอำเภอ8 ทิศคิดแบบมี

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิงอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: ะส่วนนุชเองนะคะคืออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานจ้ะ
1: ผมเป็น
0: อะไรดี
1: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงใหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
1: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะครับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
0: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำต้นไม้หักโค่นหมอเน
4: า
3: ะ
4: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: กาแฟเอสเปรสโซ
1: ่มื้อขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิลช็อต
0: ครับผม
1: อันนี้ของรุ๊ดใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุ๊ดจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของรุ๊ดนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็แต่ถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
4: ก็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
4: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
4: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
5: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมเหมือนกันหอมมาก

0: หลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
0: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
0: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
2: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: มีความหอมใช
0: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
2: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
0: ของเรา
1: ครับผมครับ
0: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก
2: ็
0: คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลัดเมือก
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
0: ครับผม
1: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
0: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
2: ้ครับผม
0: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
2: ครับผม
0: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นขินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
1: รสชาติจะเปล
0: ี่
1: ยน
0: มันจะเปลี่ยนตรงน
1: ี
0: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดอ่ะเวลาออกมาจากเครื่อง
0: ค่ะ4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A
1: เ
0: กรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ก็คือเม็ดโทนเม็ดเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
1: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
0: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
1: อ
0: ยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
2: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
0: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
2: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด
0: A นี่ครับ
1: 180
2: เกรด B 150
0: ครับ
2: เกรด C 130
0: ครับ
2: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
0: ครับผมครับเล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเปิดออกมาแล้ว
2: ใหญ่เยอะมากร้านใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะกว้างขวาง
2: สวย
3: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
0: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
0: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
1: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
0: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
0: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
1: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
0: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
0: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเปิดออกมา
4: ผมก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมา

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเลยมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็บีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
1: กว้างขวางอยู
4: ่สวย
1: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีกับระยองครับ
2: ในอนาคตนี่กะว่าอย่างเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บนโต๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทํามาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟที่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทํา
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: ตัวนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนเนี่ยอาราบิก้าเลย
3: เดียว
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: แล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พอค่าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้าพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าแสดงว่ากาแฟนายูงนี่เริ่ม

0: เป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
2: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได้
3: ท
1: ำเมี่ย
3: ง
1: ได
3: ้แต่ว่ามันก็ไม่ขอบคุณค่ะ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
0: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทเก้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
2: ไป
1: ดูไร่กาแฟ
2: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
2: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเคย
2: เรามาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเอนายก้านค่ะ
1: ครับ
2: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสับปะหลัง
1: ตอนนั้นมันได้เก็บได้หรือยังครับ
2: ขอบคุณมากเลย
1: สนุกครับ
2: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
2: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
4: มาประมาณ40ไร่คร
2: ับเดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
4: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
2: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
4: ปลูกยาง
1: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
4: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
1: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
4: เก็บปีกลาย
2: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
4: ได้ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
1: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
4: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
1: สบาย
4: ใช่ครับไม่มีแดด
1: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
2: เจ้าของสวน
1: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
2: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
4: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันธุ์แล้วมันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดทำไรแดดไม่เยอะ
5: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีเนี้ยนุก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแปลว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี
6: ้ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
7: ได้ ได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
1: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
8: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
1: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน อ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ย

0: ียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
1: ข่าวก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน
2: ่ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
0: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเยี่ยม
0: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
4: เก็บหมดไถนาเนี่ย
0: ได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
5: ดีค่ะ
0: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้
0: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
5: หนูก็ได้ค่ะ
4: นกนี้นกคนนี
0: ้ยังนี่ค่ะ
4: หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้น
0: โอ้ได้ยังไงค
4: ่
0: ะ
4: หนึ่งหนึ่ง
0: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนเพื่อน
4: หนึ่งหนึ่ง
5: หนึ่งโอ้โหพี่ต้านหนูน้องพีสิ
0: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอคะ
4: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
0: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
4: ไม่ปลูก
0: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ได
0: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรคะ
4: ให้วัว
0: ให้วัว
4: ให้ว
0: ั
4: ว
0: ให้ว
4: ั
0: วสามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
4: ได
5: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
4: อยากทำปุ๋ย
2: ปุ๋ยหมักครับ
5: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
2: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
0: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
5: พี่แฟนมา
0: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
4: หนึ่ง
0: แต่ว่าให้งั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
4: เก็บมาเลย
0: แต่ละค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
5: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไปโอ้โหพี่เฟย์เยอะจัง
0: นี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
4: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
4: เอาเด็ด
0: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
4: ให้มันติดก้านออก
0: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
5: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
0: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
4: เอาไปต้ม
0: ต้ม
4: นึ่งนึ่งก่อน
0: อ๋อเอาไปนึ่ง
4: เอาไปนึ่งนึ่งซุปกับแกะหิน
2: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านครับ
0: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
2: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
0: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะเน
5: ี่
0: ย
5: หุ้ยนี่ม
0: ีมะละกอด้วยค่ะโอ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมือกินซะหน่อย
5: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาได้ยิน
0: นี่นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
2: ครับ
5: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
2: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
0: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
2: แล้วก็หอม
5: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้คือคะปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
5: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
0: โห
5: ดอกอะไรอ่ะ
0: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
5: สวย
6: ด้วยค่ะ
0: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
5: กะหล่ำปี
0: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
5: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้เชลยว่าเป็นกะหล่ำปี
0: อยากไปดูหลัง
3: อร่อยมาก
0: เอาไว้ผ่าเหรออ
5: ันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ลูก
0: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
5: โอ้โห
0: เยอะ
5: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ

0: ไปดูเลย
1: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
2: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
0: อยากกินไหม
3: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
2: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณป้าค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
4: ไปแล้ว
2: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี
4: ค่ะได้ค่ะ
2: แต่เมื่อกี้ก็หล่อมปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพี
4: ใช่ค
2: ่
4: ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เส
1: ีย
2: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
5: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
3: มาเที่ยวที่บ้านครับ
5: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
3: ถั่วค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
5: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
2: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
2: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
1: ได้เลยครับไปกัน
2: ตรงไหนครับ
4: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานพาบ้าง
1: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
3: บล็อกโคลี่
2: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไฟเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
3: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
2: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
3: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
1: ทีเด็ด
2: อะไรนะครับ
1: มาบอกหน่อยดิ
3: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
2: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
1: เดี๋ยวไปเจอกัน
2: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
3: ไม่มีหรอกครับ
1: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
2: ใช่สิคะ
3: อุ้ย
2: ไม่ใช่กระต่าย
1: เดี๋ยวแข็ง
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
3: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
2: จิ้งหรีด
3: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
2: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
3: นี่ไงพันทองแดง
2: อ้าวมีด้วย
6: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
3: พวกผักอะไรประมาณนี
1: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
3: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
1: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
2: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
1: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
2: ไหนพี่แป้งขอดูหน่อย
3: มีกบลายทหารด้วย
2: อะไรจริงวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
3: กบตัวลายทหาร
2: หุย
3: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แป้งกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
1: พี่ป้างไม่ชอบแน่นอน
2: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
1: ก็แบบหมาก็ได
2: ้ไป
1: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ยังสยองไม่ห
2: ามันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
3: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
2: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
3: ใช่ก็แบบมันคือไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
2: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
3: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
2: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี
1: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
3: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือมึงเลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ์
2: แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
1: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
3: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
2: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได้
1: จะเหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ่ะ
2: พี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
1: ได้ค่ะ

0: เฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
1: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสำนักไปทำขนมกันนะคะ
2: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
1: ส่วนผสมใช
2: ่
1: ไหม
2: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี
1: ่งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
3: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
0: สีสดมาก
3: วิ่งทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
0: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
4: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
1: ๆป้าน
0: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ใช้ได้ไหมคะ
2: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: เสียดายจัง
0: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
2: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
0: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
2: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
1: ับ
2: น
1: ้
2: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: ก็
2: มีน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
2: แล้วก็ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
2: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี้
2: เกลือตัวนี้ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
2: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้ว
2: ค่ะเอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยแล้ว
5: สวั
1: สดีค่ะ
5: ค่ะ
1: คุณตาม
5: าลองก่อน
0: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
5: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
1: สวยไหมสวยไหม
0: เหมือนพูอะไรอะ
1: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
5: ได้แล้วครับ
1: นี่แหละเราดูพี่ปั้นพี่เต้ปั้น
5: เดี๋ยวดู
1: อ
5: ัน
1: น
5: ี้
1: น
5: ี
1: ่ใหญ่มากเลย
0: ร้อนนี่
1: โอ้โหต้องจับ
0: ตักเลยลูกต
1: ัก เร็วๆเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
5: ์เอาเลยตักออกเลย
1: โอ้ระวังวาย
3: ร้อนมากเลยนะ
1: ใส่ได้เลยเนาะ
5: เอาเลย
0: เดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
5: ่
0: ะ
5: มา
1: เนี่ยเป็นสีฟ้า
0: อ๋อแดงไม่ไหวแล้ว
5: ไม่ไหวเดี๋ยวไหม
0: พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
5: สีไห
1: มดำ
0: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่นะคะ
2: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
1: คุณแม่คะซอยีซีเม
2: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
1: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
0: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
1: น
0: ี่
1: หรอคะ
0: นี่ค่ะแก้วนี
1: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
2: เต็มเลยค่ะ
1: พอแล้วเต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
2: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
1: ค่ะเทใส่ในกระทะหรอคะ
5: ต้องมีเกลือ
2: นี่ใส่น้ำอ้อย
6: ใส่5ก้อนเลยลูก
3: 1 2
0: กี่ก้อนแล้ว
3: 3
0: อ้าวช่วยกันนับ
1: 4
3: 5
1: อย่า
3: 5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
0: ใช่ๆ2น้ำตาลเลยเหรอคะ
6: ค่ะค่ะ
0: แมนเอมี่
6: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวให้ข้าวซี่กรอบ
0: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
6: ให้หอมหวาน
0: หอมหวาน
3: ค่ะ
5: อร่อยพอแล้ว
6: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
3: ไปเลยเทเลย
0: ควายระวังกระทะลงไปต่ำๆค่ะ
6: ขั้นตอนต่อไประเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
3: น้องเอมี่
6: เอางาคลุกตัวนี้เลย
3: ดำมานี่เลย
6: ลูกคลุกเลย
0: เทหมดนี้เลยเหรอ
6: เทหมดเลยค่ะ
5: ครึ่งก็ได้
0: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
3: ทำให้ผมดำ
0: ผมดำแล้วมีอะไร
3: ให้ผมดำคิ้วดำ
0: แล้วก
1: ็นี่
0: ปากดำไม่ใช
3: ่หล่อเล่น
0: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
3: พอยังคะ
6: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: มันเหมือนไม่มีงา
6: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
5: ผสมเข้าไปเลย
0: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
6: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
0: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
6: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลได้ยังคะ
6: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแตก
0: อันนี้คือฝั่ง
6: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: สล
6: ับ
3: ข
6: ้
3: างก
6: ัน ค่ะ
5: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะ
0: เดือดพ่อหนูไง
3: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
6: เอาลงเลยนะคะ
0: แล้วก็จะเทอันนี้ลงไป
6: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหาได้แล้ว
0: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
5: เล็กน้อย
0: อุ้ยร้อน
5: นี่ไวกว่า
6: อึ๊บเขานี่ปอกเคลียร์เลยแกเลย
3: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
5: ไม่เลยนะกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกับนู้นจุกนั่งกับ
0: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
6: ่
0: ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่ครับ
3: อันนี้ส่วนใหญ่เขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
5: มีเวลางานบวชก็ทำได
3: ้งานมงคล
6: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
0: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
3: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
5: ครับไม่ให้เข้าไ
0: ปแล้วเราสามารถรูปแป้งได้ด้วยไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะไม่ได
0: ้แล้วน้ำมันนะคะ
6: ไม่ได
3: ้อยากให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
0: ค
3: ุ
0: ณลุงชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะค
3: ุ
0: ณล
3: ุ
0: ง
3: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
0: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: เท่ากันด้วย
0: พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
6: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
6: ได้เลยค่ะตัดเป็
3: น
6: ชิ้นก่อน
3: ตัดกันนะคะ
6: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
3: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีกนะคะ
6: ก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
0: อ
6: ัน
0: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
6: ขั้นตอนต่อไป
5: ก็ตัดได้
0: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่สิ
5: โ
0: อ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
5: ขนม
0: ชื่อแล้วล่ะค่ะ
3: ซี
0: ่โอ้โหซี
3: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี
0: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ไม่ต้องใครทำแตก
0: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วเนาะเดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเขา
3: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลย
3: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมาก
0: แตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นเอาอีกชิ้นนึงไหม
3: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะคะ
6: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
6: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสง ครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเผาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
1: อื้ออ่ะ
5: ช
1: ิ
5: มเร็วไม่เร็วตักกิน
1: ชิมเล
0: ็กๆอ่ะเนาะก็หอมไม่หมดเลย
1: แล้วก็หวานหวานของ
0: น้ำตาล
1: ต้นอ้อยมีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องเผา
1: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
1: งาม
0: ีทั้งงาม
1: งามถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
1: ่
3: อยมากหวาน
0: หวาน
3: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าศรีธรแล้วก็คุณลุงณรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ชิมกันอีกไหมคะ
0: มันจะเป็น
1: อร่อยมาก

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

คุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

อกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้ล้อมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักธาตุเจดีย์เจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัว

0: ใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมเหมือนยุคซิกตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้เกิดการแบบได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
1: อย่างนี้ฮะคือมันมีสองประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
2: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไร

0: ต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
1: โกพูดอย่างนี้หนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
1: เก
0: ือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาซิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้าเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างคนปวดลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
1: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1 ใน 10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
0: ครับยินดีมากเลยครับ
1: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
1: ครับ
2: ตอนนี้
1: อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
1: ได้เลยค
0: ่ะยังนิดหน่อยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับน
1: ี
0: ่ขอครับครับยินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
1: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
1: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
1: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
1: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
1: ใช่ใ
2: ช่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ

0: ท่านชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
1: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะ

ั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกลทรายค่ะตุกกลทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกลทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: ่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าว

0: สีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัว